ถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Up ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า

0: แบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% 5% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อนที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออม

ได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆเ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเรา

0: ก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้า

0: ใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพา
1: เห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย
1: ้เย้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ

0: 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
1: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
1: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
1: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
0: ๆนี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อหล่อไหนๆดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
2: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
4: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าใครอยากได
4: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
1: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
4: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
3: สูงมากนะ
4: ข้าบินได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
1: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
4: อีกนิดนึง
3: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
4: เย้

0: จเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่า
2: ทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12

วลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะถ้าว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: าการอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆ

ใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือ

0: ได้สัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเอง หรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและ

0: าที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะยังเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
2: เลย
5: ไปกันเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบาก

ต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือน
2: เมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับ
1: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าแสงฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
7: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่
1: 3
0: ถูกต้องเลยค่ะพบกับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เด็กๆนะคะทางต้นทางเนี่ยมากันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เรานับกันแล้วเรามากันกี่คนนะลูก
1: 24
0: คนขาดกี่คนนะคะ
1: 24
0: ขาดกี่คนขาด1คน
1: น้ำหวาน
0: ใช่เพราะว่าน้ำหวานประสบอุบัติเหตุแต่ว่าใกล้หายและน้ำหวานก็ใกล้ได้มาเจอกับเพื่อนๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะในวันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าในห้องของเด็กๆเนี่ยมีใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนบ้าง
1: น้ำหวาน
0: อ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกเหมือนกันว่ามีคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนชื่อน้ำหวานเหมือนกันเลยอ่ะแล้วหนูล่ะลูกโรงเรียนหนูมีใครขาดบ้างคะอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีทั้งเพื่อนผู้ชายแล้วก็เพื่อนผู้หญิงด้วยแต่บางโรงเรียนบอกครูแพรว่าห้องของเขาเนี่ยมาครบเลยเยี่ยมไหมคะ
1: เย
0: ี่ยมเลยวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องดิน
1: ด
0: ิน
1: อะ
0: ดินรู้จักดินไหมคะ
1: ร
0: ู้จักสิปกติแล้วเวลาเด็กๆสังเกตดินมีสีอะไร
1: ส
0: ีดำหรือว่าสีอะไรได้อีกน้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ด
0: ินเรื่องมีอยู่ว่าคุณครูแพรวเนี่ยได้สังเกตว่าที่บ้านของคุณครูแพรวนะคะมันจะมีสนามอยู่ข้างๆบ้านทีเนี้ยตอนแรกอ่ะมันเป็นพื้นดินเปล่าๆธรรมดานี่แหละไม่มีต้นไม้ขึ้นบังเอิญว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนฝนตกบ่อยมากๆเลยคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีต้นอ่อนของต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาอ๋อมีงอกขึ้นมาคุณครูแพรวก็สังเกตว่าโอ้โหยิ่งฝนตกใช่ไหมต้นอ่อนเนี่ยมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าใบมันคุ้นจังเลยปรากฏว่าต้นอ่อนที่งอกขึ้นมานั้นมันเป็นต้นพริกค่ะเด็ก
1: ๆ
0: เนาะเป็นต้นพริกแล้วคุณครูแพรวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นพริกมาขึ้นที่นี่แล้วคุณครูแพรวก็นึกออกมีอยู่วันนึงคุณครูแพรวเนี่ยถือถังน้ำไปแล้วบังเอิญว่าถังน้ำนั้นเนี่ยคุณครูแพรวเนี่ยได้ใช้ล้างจานบังเอิญว่ามันมีเมล็ดพริกอยู่ดังนั้นคุณครูแพรวก็สาดไปซุ่มเป็นยังไงทีนี้เมล็ดพริกมันก็ฝังลงไปในดินเด็กๆทีนี้พอมันโดนฝนหลายๆวันเข้าเป็นยังไงทีนี
1: ้โต
0: โตขึ้นโอ้โหใช่เป็นยังไงคะ
1: เด็กเล่นอยู่ใกล้ๆบ้าน
0: อืมใช่เด็กๆลองสังเกตดูนะช่วงนี้ถ้าสมมุติว่ามีฝนตกบ่อยๆต้นไม้จะเป็นยังไงคะ
1: เติบโต
0: มันจะเจริญเติบโตเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่
1: ต้นมะม่วง
0: อืมแล้วถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆจนรกแบบนี้ดีมากไหมคะไม่ดีทำไมล่ะคะ
1: รกต้อง ต
0: ั
1: ด
0: มันจะต้องตัดแต่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรกจนเกินไปแล้วทีนี้ตัวอะไรจะตามมาง ูถูกต้องเลยใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเด็กๆเห็นว่ามีพื้นที่รกๆหญ้าสูงเท่าเข่าเลยเด็กๆจะเดินเข้าไปเล่นไหม
1: ไม่
0: ได้ทำไมล่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: อนุญ
1: าตให้ก่อนเด
0: ี๋
1: ยวค่อย
0: ขอถามใครดีนะวันนี้ถามพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนถ้าสมมุตินะว่าเราเนี่ยไปเจอสถานที่หนึ่งมันกว้างมากเลยแต่หญ้ามันสูงเท่าหัวเข่าเลยพี่การ์ตูนจะเข้าไปเล่นไหมแบบนี
2: ้ไม่เล่น
0: ไม่เล่นทำไมล่ะคะลูกสาว
2: เพราะว่าเราจะโดนงูฉกได
0: ้อ๋อมันอาจจะมีแมลงมันอาจจะมีสัตว์มีพิษอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะทำยังไงดีแบบนี้
2: เราต้องตัดหญ้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่น
0: ใช่ต้องรอให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจัดการให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะเข้าไปทำอะไรคะ
1: เล
0: ่
1: นได
0: ้เล่นได้เอาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆปลายทางฟังบ้างวันนี้คนแรกของเรานะคะขอเชิญเป็นพีคลูก พี่พริกจ๋าวันนี้พี่พริกมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพรวฟังคะ
2: หนูไปกินหมึกช็อต
0: โอ้ยหนูไปกินหมึกช็อตหมึกช็อตเป็นยังไงลูก
2: มันดิ้นเลยอ่ะ
0: มันดิ้นเลยใช่ไหมคะเขาใช้หมึกที่มีชีวิตไหมมีใช่ไหมแล้วเขาทำยังไงอ่ะ
2: เขาเอาน้ำดำ
0: ๆน้ำดำ
2: ที่มันอยู่ในตัวมันเลอะปากหนู
0: กินไปปุ๊บเกิดเหตุการณ์ค่ะหมึกมันพ่นหมึกดำๆออกมาเลอะปากใคร
2: หนู
0: เอาแล้วทีนี้หนูทำยังไงอะลูก
2: ก็เลยขอเช็ดชู่เขามา
0: ขอทิชชู่เช็ดปากอร่อยไหมคะ
2: อร
0: ่
2: อย
0: อร่อยแต่ว่าพีคอยากกินเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าการที่เรารับประทานของดิบเยอะๆมันอาจจะทำให้เราปวดท้องแล้วถ้าเจอร้านที่ไม่สะอาดมันอาจจะมีพยาธิคานดุกดิกดุกดิกอยู่เข้าใจไหมคะขอบคุณค่ะเก่งมากพี่พิกคนต่อมาครูแพลวขอเชิญเบครับเบคอนอ่ะน่ารักออกอ่ะเบคอนเล่าเลยลูกวันนี้มีเรื่องราวอะไรคะ
2: ที่บ้านเบ
0: เป็นยังไงลูก
2: มีดอกทานตะวัน
0: อ๋อมีดอกทานตะวันมันเป็นยังไงเหล่าคะมันมีสีอะไรลูก
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองเบไม่จับข้างล่างนะอ่ะจับตรงสีฟ้ามันมีสีเหลืองแล้วมันเป็นยังไงอีกลูก
2: สวย
0: อ๋อมันสวยใช่ไหมคะดอกใหญ่ไหมดอกใหญ่แล้วพี่เบดูแลมันไหมคะพี่เบได้รดน้ำไหม
2: ตารดน้ำกับยายรดน้ำ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วพี่เบชอบไหมคะชอบเอาปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยขอบคุณค่ะต่อไปอยากทราบจังเลยว่าวันนี้เพื่อนๆปลายทางของเรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างดังนั้นนะคะเอามือลงก่อนคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยได้ฟังเพื่อนๆปลายทางของเรานะคะเล่าให้ฟังด้วยว่าเพื่อนๆปลายทางเวลาที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขานำความรู้เรื่องการแปรงฟันไปใช้ด้วยแล้วพบว่าสุขภาพปากและฟันดีขึ้นโอ้อันนี้น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเริ่มที่จะเขียนชื่อได้สวยแล้วโอ้โหมีความตั้งใจดีมากๆเลยให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เด็กๆต้นทางปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะ

0: เด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าใครพร้อมเราให้ทำท่าดอกไม้บานดังนั้นนะคะให้ดอกไม้ทั้งหลายนะคะไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆบอกว่าชอบมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอทำข้อตกลงกับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เด็กๆคะถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี
1: ้
0: เคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าตามอะไรคะ
1: จ
0: ังหวะเก่งมากเลยค่ะ BM แล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นเก่งมากแล้วถ้าครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะ
1: ห
0: ยุดอยู่ในท่านั้นทันทีถูกต้องได้หมดเลยอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือไว้ที่ตักสังเกตรอบๆของเราดูซิว่ามีอะไรบ้างนะมีโทรทัศน์มีกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโต๊ะอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกเหมือนกันว่ามีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้แล้วก็มีเพื่อนๆด้วยแบบนี้เราควรทำอย่างไรดี
2: อย่าโซน
0: อย่าโซนแล้วต้องหาพื้นที่เป็นของใครคะ
2: ตัวเอง
0: โดยการ
2: กาง
0: แขนออกอ่ะทีนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนยังไม่เดินนะอยู่กับที่ก่อนอ่ะลองกางแขนซิชนเพื่อนไหมคะ
2: ชน
0: ชนสิดังนั้นคุณครูแพรวคุณครูแพรวรอตรงข้าวหอมอยู่เพื่อนๆปลายทางก็รออยู่เหมือนกันใครพร้อมแล้วเอามือแนบลำตัวเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยฟังเริ่มเลยเอ๊หาพื้นที่ต้องกระโดดไหมนะ
2: ไม
0: ่สิใครได้พื้นที่แล้วกางแขนแล้วยืนไว้นะคะครูแพรรู้สึกว่าตรงข้าวหอมข้าวหอมกางแขนดูสิลูกเด็กๆลองกางแขนดูสิคะมีคนทั้งชนและไม่ชนดังนั้นจะให้โอกาสคนที่แขนยังชนเพื่อนอีก3ครั้งเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เด็กๆตัวตรงคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้เด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องถูกต้องแล้วคุณครูแพรวจะลองดูซิว่าวันนี้ใครสามารถปฏิบัติได้ตรงตามข้อตกลงบ้าง

เห็นใครสไลด์กับพื้นจะเดินเข้าไปหาระวังด้วยนะคะคุณครูแพลวขอถามแม็กครับแม็กหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกตกปลาใช่ไหมโอติละลูกโอ้โหอันตรายมากเลย คิดท่าอื่นก่อนนะเอาท่าอื่นด้วยนะพี่ตูนละลูกอ๋อเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะลูกหูเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางเล่นบาสเกตบอล

0: แพลวขอถามมาลีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: กบ
0: กบออมทรัพย์ล่ะคะปูพีกละลูก
1: พายเร
0: ือพายเรือ
2: ป้าใส่ล่ะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน เครื่องบินแล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
1: ฮ
0: ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นหนอนด้วยวู้กระดึ๊บกระดึ๊บเลยระวังเหยียบเพื่อนครูแพลวหยุดหรือยังนะเคลื่อนไหวระวังกองครูแพลวด้วยนะเดี๋ยวป๊กเจ็บนะ
1: ค่ะเมื่อคืนหนูก็โดนหัวไ
0: ม่หายให้เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งแต่ตอนนี้คุณครูแพลวให้เด็กๆยืนนิ่งๆใครยังนิ่งไม่ได้ว้านิ่งได้ทุกคนเลยขอชื่นชมค่ะการเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะคุณครูแพลจะเคาะจังหวะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพลเคาะจังหวะให้เด็กๆหยุดคุณครูแพลจะมอบหมายคำสั่งและให้เด็กๆทำท่าทางตามคำสั่งนั้นให้ถูกต้องยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เด็กๆไปทางยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะ
3: พร้อมแล้ว
0: แสดงว่ายังไม่ลืมน่ารักมากๆบีเอ็มระวังกองครูแพลด้วยจ้ะลูกย้ำเท้าอยู่กับที่10ครั้งแล้วปรบมือ2ครั้ง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2
0: 3เมื่อกี้พี่ปอเช่และเพื่อนๆหลายคนถูกด้วยเพราะคุณครูแพลสั่งว่าอะไรย้ำเท้า10ครั้งแล้ว
1: ป
0: บมือ2ครั้งลองอีกทีนึงนะหมุนเอว2ครั้งแล้วปรบมือบางคนอยู่อย่างนี้โถเอ็นดูให้นั่งลงและหมุนไหล่10ครั้งค่ะใหม่ทวนก่อนไม่เป็นไรเนี่ยแหละกำลังจะมาตกลงกับเด็กๆเมื่อสักครู่คุณครูแพลบอกว่าอย่างไรนะให้นั่งลงแล้วทำอย่างไรเอวหรือไหล่
3: ไหล
0: ่อ่ะไหนลองหมุนพร้อมกัน10ครั้งสิ
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: คุณครูปลายทางนะคะลองสังเกตเด็กๆนะถ้ามีเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไม่ถูกต้องตามคำสั่งครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆนะคะแล้วลองทวนคำสั่งกับเด็กๆได้นะระวังระวังเจ็บเข่าลูกสะบัดมือ10ครั้งแล้วยืนขาเดียว
3: 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เนี่ยแสดงว่ามีคนฟังเยี่ยมเลย สติเริ่มมาละสติเด็กๆเริ่มมาแล้วอังเปาระวังล้มลูกกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งแล้วนั่งลงกี่ครั้งนะ2ครั้งขอชื่นชมเด็กๆที่ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องต่อไปให้เด็กๆนะคะลองหาพื้นที่นะและนั่งลงในท่าที่สบายใครนั่งติดอยู่ขยับออกมาตรงกลุ่มการ์ตูนขยับออกมาค่ะน้องชิดกันแบบนั้นน้องจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ไม่สะดวกตรงนี้ติดหรือเปล่าทางนี้ได้ไหมข้าวหอมโอเคค่ะเด็กๆต้นทางนั่งได้หรือยังแต่คุณครูแพรรู้สึกว่าเด็กๆที่อยู่ข้างๆคุณครูแพรชิดเกินไปสักเล็กน้อยดังนั้นหนูถอยลงไปค่ะเราจะไม่นั่งติดกันจนเกินไปไม่เช่นนั้นหนูจะนวดไม่ถนัดนะพี่ปิ่มจัดการตัวเองใช่เอามือจับไปที่ขาแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่าน
2: วด
0: นวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอุ๊ยคุณครูแพลวสั่งหยุดก่อนคุณครูแพลวสังเกตว่ามีเพื่อนๆผู้หญิงบางคนกระโปรงล่นขึ้นมาเยอะมากดังนั้นให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางที่ใส่กระโปรงนํากระโปรงมาคุมหัวเข่าตนเองให้เรียบร้อยเยี่ยมเลยค่ะและต่อไปทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้าสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิจากนั้นนะคะเอามือประสานกันแล้วยืดขึ้นไปให้สูงๆนับพร้อมกัน10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลม

0: ขอสมาธิจากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูสิวันนี้ใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมบ้างเด็กๆต้นทางยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางก็เก่งมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาและกลับไปนั่งที่ค่ะเบาที่สุดเลยนะวันนี้น่ารักทุกคนเลยเอากระโปรงคุมหัวเข่าตนเองให้เรียบร้อย
1: วันนี้ไปเอาผ้าห่มมาด้วย
0: ค่ะดูวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้ก็คือเคลื่อนไหวตามคำสั่งมีเด็กๆนะคะที่อาจจะยังเคลื่อนไหวไม่ตรงตามคำสั่งคุณครูนะคะก็สามารถให้คำแนะนำนะแล้วก็ทบทวนคำสั่งได้วันนี้เด็ก

เด็กนะคะพยายามได้ดีทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ yeah!

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาจังสี่ตัวกันคักคักมิตรซาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักคักขี่ตัวที่2เฝ้าตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติเฝ้าตัดสินใจของแท้เขาบ่เฝ้ากันปานนี่ดอก
2: ตัวกันคัก
1: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
2: ตัวกันคักๆ
1: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
2: ้ตัวกันคัก
1: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่ออี
2: ตัวกันคักๆ
1: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

ทางของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่กิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเสริมประสบการณ์เก่งมากๆเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่แล้วโอ้ให้เด็กๆสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพรวก่อนเห็นภาพอะไรบ้างคะภาพแรกเป็นคนกำลังทำอะไร
1: ล
0: ้
1: างมือ
0: ล้างมือเห็นอะไรอีกลูก
1: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันมีอะไรอีกคะรับประทานอาหารและนี่ล่ะ
1: ทำ
0: ความสะอาด
1: ถ
0: ูกรองเท้าเอ๊ะเด็กๆพอจะทายได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้อ่ะพูดตามคุณครูแพรวทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางสั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี้หนูเรียนหน่วย
1: หน
0: ู
1: เร
0: ีย
1: นหน
0: ่
1: วย
0: หนูทำได
1: ้
0: หนูทำได
1: ้หน่วยหนูทำได้
0: หน
1: ูทำได
0: ้หน่วย
1: หน
0: ู
1: ทำได้
0: หน
1: ู
0: ทำได้ถูกต้องหน่วยนี้นะก็มีความสำคัญเพราะชื่อหน่วยเนี่ยบอกเลยว่าใครจะต้องทำได้ตัวเองหรือว่าตัวของหนูเองใช่ไหมคะใช่วันแรกของหนูทำได้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการล้างมืออย่างถูกวิธี7ขั้นตอนการล้างมือสำคัญไหมเด็กๆ
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: ทำไมล่ะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นคุณครูแพลวขอถามขวัญเอ๋ยค่ะขวัญเอ๋ยจ๋าทำไมการล้างมือถึงสำคัญล่ะคะ
3: เพราะว่ามือจะละมือของเราจะได้ไม่โฉกระปุก
0: แล้วยังไงอีกลูก
4: มือของเราถ้าเราไม่ล้างมือมันจะมีเชื้อโรค
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะใช่เลยเพราะมือของเราเนี่ยใช้ทำสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการหยิบการจับการเขียนถูกไหมคะใช
5: ่
0: ถูกแต่ถ้าหากว่ามือไม่สะอาดแล้วเอาไปขยี้ตาเอาไปแคะจมูกเอาไปหยิบขนมเข้าปากแล้วมันมีเชื้อโรคมันจะเข้าสู่ที่ไหน
5: ตัวเอง
0: ถูกต้องและการล้างมือมันจะช่วยลดเชื้อโรคเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายเอาล่ะค่ะเรามาดูกันปุ๊บมีกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนอ่ะเด็กๆเรามาทบทวนกันดีไหมดีขั้นตอนแรกเขาบอกว่าเอาฝ่ามือถูกันแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำให้ฝ่ามือของเราเปียกก่อนด้วยน้ำอะไรคะ
6: น
0: ้ำสะอาดจากนั้นจึงใช้สบู่ล้างมือหรือสบู่ในการทำอย่างไรถูอ่ะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าเอาฝ่ามือถูกันอ่ะเด็กๆถูซิถูเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2เขาบอกว่าถูหลังมือและซอกนิ้วนี่เลยค่ะเด็กๆลองทำตามคุณครูแพรวสิคะกี่ข้าง
6: 2
0: ข้างถูกต้องเลย3นะคะเขาบอกว่าให้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วนี่เลยค่ะถูกต้องอ่ะถูซอกนิ้วนี่ก็สำคัญนะเด็กๆข้อ4นะคะใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือกำขึ้นมาข้างหนึ่งและถูกี่ข้าง2ข้างเด็กๆปลายทางลองทำตามนะจากนั้นถูบริเวณนิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งอ่ะมีกี่ข้าง2อ่ะถูทั้ง2ข้างจากนั้นเขาบอกว่าอย่างไรนะใช้ปลายนิ้วถูลงบนฝ่ามือนี่เลย

0: เด็กๆบางคนบอกว่าจักรจีด้วยใช่ไหมและข้อ7ข้อสุดท้ายตรงนี้เรียกว่าอะไร
1: ข้อม
0: ือ หือตรงนี้นะข้อมือให้ถูไปที่ข้อมือของตนเองด้วยสองข้างถูกต้องค่ะใช่เขาบอกว่าเวลาที่เด็ก

0: ว่าถ้าเด็กๆล้างแบบอย่างนี้เด็กๆคิดว่าเชื้อโรคจะออกหมดไหมไม่หมดดังนั้นเขาบอกเวลาที่เด็กๆล้างมือลองร้องเพลง Happy Birthday 2รอบใน7ขั้นตอนนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าจะได้ให้เชื้อโรคเนี่ยออกไปเยอะมากที่สุดเข้าใจไหมคะวันนี้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้คุณครูแพลวมีการทดลองมาฝากกับเด็กอยากรู้หรือยังแต่ตอนนี้อุปกรณ์เป็นอย่างไรไม่อยู่ดังนั้นคุณครูแพลวจะเสกออกมาวันนี้เพื่อนๆปลายทางบอกว่าขอใช้คาถาว่าอมมันลึกกึกกุ๋ยซ้อมพร้อมกันก่อน1รอบอมมาลึกกึกกุ๋ยอ่ะให้ปลายทางช่วยด้วยพร้อมหรือยังรอบนี้เอาจริง1 2 3อมมาลึกกึกกุ๋ยมาแล้วค่ะเย้ อ่ะให้เด็กๆมาสังเกตด้วยกันก่อนอย่างแรกเลยเดี๋ยวนะสิ่งนี้คืออะไรคะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้แต่วันนี้คุณครูแพลวขอใช้เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์ในวันนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือนะคะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นลูกหมูเด้ง
0: ต่อมานี่คืออะไรลูกสบู่อะไรลูกสบู่ล้างมือถูกต้องเลยค่ะสบู่ล้างมือของเรานั่นเองและเด็กๆเห็นด้านหน้าของคุณครูแพลวไหมคืออะไรลูกเป็นกะละมังที่ใส่น้ำไว้และคุณครูแพลวก็มีสีน้ำใช่ในวันนี้ถ้าเด็กๆตั้งใจฟังเด็กๆจะทราบว่าคุณครูแพลวกำลังจะให้เด็กๆทำอะไรแต่ถ้าเด็กๆพูดแทรกเพื่อนๆปลายทางและต้นทางจะได้ยินคุณครูแพลวไหมคะสงสารเพื่อนๆปลายทางไหมถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยินใช่ดังนั้นนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าเพื่อนๆก็ตั้งใจฟังคุณครูแพลวอยู่เหมือนกันเอามือไว้ที่ตักวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้อาสาสมัคร3คนออกมาทำการทดลองโดยคุณครูแพลวนะคะจะเอาสีป้ายที่มือจากนั้นคุณครูแพลวนะจะให้แต่ละคนนะคะลองล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเดียวคนที่2ล้างมือด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวคนที่3ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าการล้างแบบไหนจะทำให้สีออกมากที่สุดมือสะอาดมากที่สุดตกลงไหมคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะคนน่ารักถึงจะเหมาะเพราะว่านั่งเรียบร้อยดีคนแรกเอามือไว้ที่ตักก่อนคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ใบเตยค่ะคนแรกมาแล้วขออีก2คนคนที่2คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่แม็กครับและคนที่3นะคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่โอติครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจบกิจกรรมศิลปะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆไปล้างมืออยู่ดีถูกต้องไหมคะดังนั้นไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าถ้าคุณครูแพลวให้เด็กๆสาธิตทั้งหมดเวลาของเราเป็นอย่างไรเกินไหมเกินสิอ่ะนี้คุณครูแพลวจะป้ายสีลงที่มือของเด็กๆแต่ละคนสองข้างเลยค่ะทีนี้เอามือถูกันให้สีติดเลยลูกแล้วชูให้เพื่อนดูแตนเลอะไหมคะเลอะแม็กคุณครูแพลวขอสองข้างเลยไม่ใช่อันนี้คือสีอะไรคะ

0: สีแดงถูให้เข้มๆยังไม่ต้องถูออกนะคะให้สีมันติดอยู่ที่มือก่อนแม็กเอาฝ่ามือถูกันทีนี้โอติมาลูกสีเหลืองมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดขอเป็นสีแดงต่ำๆหน่อยลูกจ๋าโอ้เอาว่าโอติครับถูมือกันเลยครับเย็นไหมอ่ะให้เด็กๆแต่ละคนชูมือให้เพื่อนๆเลอะไหมคะเลอะไหมคะเลอะเอาล่ะให้เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือไว้ที่ตักต่อไปคุณครูแพลวจะให้พี่เตยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวให้พี่แม็กสลับที่กันหน่อยพี่แม็กออกมาเป็นคนที่สองพี่แม็กจะล้างด้วยน้ำเปล่าส่วนพี่โอติให้ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้างด้วยวิธีใดสีจะหลุดออกมากที่สุดเด็กๆ เสียงดังได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าจะรบกวนสมาธิของใคร
2: ของเพ
0: ื่อนของเพื่อนของคุณครูและของใครด้วยของเพื่อนๆปลายทางด้วยใช่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ะพี่แม็กประจำกระมังด้านนี้เลยค่ะฝั่งนี้อ่ะพี่โอติด้านนี้เลยค่ะยืนเฉียงๆหน่อยนะอ่ะพี่แม็กล้างเลยพี่โอติจุ่มมือก่อนและเอาสบู่ล้างโอ้โหของใหม่คุณครูแพรลืมแกะให้ไม่เป็นไรคุณครูแพรแกะเองต่ำอ่ะนับถอยหลังพร้อมกัน15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ่ะให้เช็ดมืออ่ะพี่แม็กซับอ่ะพี่ใบเตยซับทีนี้มายืนข้างๆกันมานี่เลยค่ะลองชูมืออีกครั้งให้เพื่อนๆดูเด็กๆลองสังเกตทีละคนนะให้พี่เตยสลับแม็กนิดนึงพี่เตยล้างมือด้วยวิธีใดนี่พี่เตยแอลกอฮอล์อย่างเดียวใช่ไหมคะสังเกตที่มือพี่เตยชัดๆสียังอยู่ไหม
2: อย
0: ู่อยู่เห็นเป็นสีอะไรสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าใช่ไหมคะต่อมาพี่แม็กล้างมือด้วยอะไรน้ำเปล่าน้ำสะอาดเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม
2: ่
0: เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างมือสีเป็นอย่างไรคะยังแดงอยู่แล้วพี่โอติล่ะเป็นอย่างไร
2: ส
0: ี
2: ออกแล้ว
0: สีออกแล้วเป็นปกติเลยใช่หรือไม่ใช่เอ๊ะแบบนี้เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันดีไหมอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนกลับไปนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวจบกิจกรรมคุณครูแพลวจะพาไปล้างมือนะคะขอซับก่อนจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าให้เด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเห็นไหมคะว่าการล้างมือ3แบบของเรามันมีความแตกต่างกันอย่างแรกคุณครูแพลวใช้อะไร
1: แอลกอฮอล
0: ์เพียงอย่างเดียวล้างให้กับพี่ใบเตยในระยะเวลาที่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะใช่สีที่มือพี่เตยเป็นอย่างไรอ๋อมันก็ยัง

0: มีติดอยู่แต่มันบางส่วนมันก็ออกใช่หรือเปล่าใช่แล้วกับพี่แม็กล่ะพี่แม็กใช้อะไรล้างมือ
1: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าๆหรือว่าน้ำสะอาดสีเป็นอย่างไรคะ
1: ย
0: ัง
1: ออกไม่หมดเลย
0: แล้วกับพี่โอติโอติใช้สบู่กับน้ำสีเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าที่มือของเด็กๆทั้ง3คนไม่ใช่สีแต่เป็นเชื้อโรคล่ะเชื้อโรคเด็กๆจะมองเห็นสีไหมคะเด็กๆจะมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นดังนั้นเด็กๆคิดว่ามันแตกต่างกันไหม
1: แตกต
0: ่างสิแอลกอฮอล์นะลูกมันสามารถฆ่าเชื้อได้ก็จริงแต่มันไม่ได้การันตีว่าเชื้อโรคที่มือเด็กๆมันจะออกทั้งหมดถูกต้องไหมมันอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยตายแต่มันอาจจะออกทั้งหมดไหมคะไม่สิกับน้ำสะอาดเวลาที่เด็กๆเนี่ยไปเข้าห้องน้ำถ้าเด็กๆไปเข้าห้องน้ำแล้วเวลาที่เด็กๆทำธุระเสร็จเด็กๆล้างด้วยแค่น้ำสะอาดอย่างเดียวเด็กๆคิดว่าเชื้อโรคมันจะหลุดออกไปไหมคะ
1: ไม่ออก
0: มันอาจจะออกแต่ออกน้อยหรือออกเยอะโอ้มันอาจจะออกน้อยๆเพราะว่ามันไม่มีสารที่ทำความสะอาดทำให้มันหลุดออกมาใช่ไหมและกับพี่โอติเมื่อสักครู่ใช้สบู่เป็นอย่างไรถูกต้องแต่เมื่อสักครู่คุณครูแพลวใช้เวลาที่จำกัดเราเลยไม่ได้ล้างมือ7ขั้นตอนใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมว่าทำไมเวลาที่เราไปห้องน้ำล้างมือคุณครูแพลวจะบอกเสมอเลยว่าต้องใช้สบู่และล้างมือให้ครบกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนทบทวนได้ไหมคะได้ขั้นแรกทำอย่างไรเอามือถูกันจากนั้นให้ถูซอกนิ้วหลังฝ่ามือกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างและถูซอกนิ้วเข้าด้วยกันจากนั้นทำอย่างไรไหนลองบอกสิใช้อะไรใช้หลังนิ้วถูอะไรถูฝ่ามือกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างใช่เลยค่ะแล้วยังไรด้วยถูที่ไหนหัวหัวแม่มือแล้วทำอย่างไรคะปลายนิ้ว และอย่าลืมว่าที่ข้อมือก็สำคัญเช่นกันยากไหมคะการล้างมือ7ขั้นตอนและยากไหมคะกับการที่เราจะใช้สบู่ในการล้างมือยากไหมไม่ยากดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะขอความร่วมมือเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะล้างมือด้วยสบู่ให้ครบทั้งใครสัญญาว่าทำได้บ้างยกมือขึ้นโอเคเก่งมากๆเอามือไว้ที่ตักเด็กๆพร้อมที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วขอดูมือหน่อยพร้อมหรือยังมือสะอาดหรือยังเด็กๆบางคนบอกว่าสะอาดแล้วเด็กๆบางคนบอกว่ายังไม่สะอาดเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้พี่แม็กพี่เตยนะคะแล้วก็พี่โอติเนี่ยไปล้างมือหลังจากจบกิจกรรมนี้นะคะส่วนเด็กๆคนอื่นๆคุณครูแพลวจะพาไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

ไว้ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้โลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคนเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เด็กๆก็ชอบมากเลยใช่ไหมคะแต่ชอบต้องกรี๊ดไหมไม่ต้องคุณครูแพรวกลัวคุณครูแพรวกลัวว่าเด็กๆจะเจ็บคอว้าววันนี้นะคะคุณครูแพรวนะเตรียมกิจกรรมศิลปะมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรม
1: เยอะ
0: ไหมคะเยอะแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนได้ไหม
1: ให
0: ้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรวพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกรรไกรทำมือออกมาเป็นกรรไกรกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรลองอีกครั้งกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรอีกครั้งกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเยี่ยมเลยเอามือไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3นะคะวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะถูกต้องวันนี้เราจะตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมและวาดภาพเติมหรือชื่อก็คือปะติดภาพสามเหลี่ยมและวาดภาพต่อเติมนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุ๊ยอุปกรณ์แรกนะคะก็คือกระดาษ A4 นะคะนี่เลยค่ะถูกต้องกระดาษนี้นะคะเราอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนชื่อด้วยนะคะนี่เลยค่ะกระดาษ A4 ของคุณครูแคลวนี่เลยและเราจะเขียนชื่อด้วย
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: จากนั้นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่ด้วยค่ะปึ๊บเยอะไหมคะวันนี้เราจะมีกระดาษสีต่างๆนี่เลยค่ะมีกระดาษสีต่างๆและเราจะตัดด้วยกรรไกรมีสิ่งนี้ด้วยกาวและอะไรคะนี่เลยค่ะไม้สำหรับทากาวและคุณครูแพรวนะคะยังมีชึบ
1: ส
0: ีเทียนด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะลองสาธิตให้เด็กๆดูขั้นแรกเลยนะเด็กๆนะเราจะใช้ดินสอในการ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อถูกต้องถ้าเด็กๆ เขียนตัวใหญ่มากจนเกินไป
1: ไม
0: ่
1: มีน้อย
0: จะมีพื้นที่ทำงานเยอะไหมคะ
1: น
0: ้อยมากเลยถ้าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้นะให้ขอความช่วยเหลือที่ใครคะคุณครูถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางถ้าเด็กๆยังเขียนชื่อไม่ได้นะหนูอาจจะให้คุณครูปลายทางเนี่ยเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างและเด็กๆก็เขียนตามนะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องคิดแบบในความคิดของเราก่อนว่าเราจะทำสามเหลี่ยมเป็นรูปอะไรคุณครูแพรวเลือกเป็นรูปอะไรก็ได้ให้เด็กๆลองคิดก่อนสมมติว่าคุณครูแพรวหยิบมาแล้วเราก็จะทำการวาดสามเหลี่ยมลงไปเวลาวาดสามเหลี่ยมวาดอย่างไรลากลงมาไปข้างๆแล้วอย่างไรคะ ลากขึ้นถ้าไม่ตรงขยับได้นิดหน่อยนะคะจำเป็นต้องวาดชิ้นเดียวไหมจำเป็นต้องวาดรูปเดียวหรือเปล่าไม่วาดได้หลายหลายรูปแต่ถ้าเล็กจนเกินไปเป็นอย่างไรเด็กๆอาจจะวาดด้วยวิธีต่างๆได้หลายหลายแบบสมมุติว่าคุณครูแพลววาดไว้ประมาณนี้จากนั้นคุณครูแพลวก็จะทำการตัดออกมาเศษกระดาษที่เด็กๆใช้แล้วเอาไว้ไหนดีถ้ามันเหลือเยอะเราสามารถแลกกับเพื่อนนะคะแลกสีกับเพื่อนได้แต่ถ้ามันเป็นเศษกระดาษเล็กๆมันไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วเราควรที่จะทิ้งที่ไหนถูกต้องและอย่าลืมว่ากันไกลมันคมดังนั้นเด็กๆจะถือแล้ววิ่งรอบห้องได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเวลาเด็กๆจะทิ้งขยะคุณครูแพลวแนะนำนะให้เด็กๆเนี่ยทำงานให้เสร็จก่อนจากนั้นค่อยรวบรวมขยะไปทิ้งทีเดียวถ้าเด็กๆทำไปเดินไปทิ้งไปเด็กๆคิดว่างานจะเสร็จเร็วไหม
1: ไม
0: ่
1: เร็ว
0: ไม่เร็วมันจะทำไมมันจะช้าใช่เหี่ยวมันจะทำไมไม่ทันนั่นเองสามเหลี่ยมเป็นอะไรได้บ้าง
1: เป็นบ้าน
0: พื้นฐานเลยเด็กๆก็จะคิดว่าเป็นบ้านแต่เดี๋ยวลองมาดูนะว่าคุณครูแพลวจะทำสามเหลี่ยมเป็นอะไรเสียงดังคุณครูแพลวจะมีสมาธิไหมนะแล้วเวลาทำงานจริงๆเด็กๆ เสียงดังแบบนี้เพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะไม่มีจากนั้นเราก็จะใช้กาวกาวถ้าคุณครูแพลวใช้เยอะจนเกินไปจะเป็นอย่างไรมันจะทำไมนะโม้กระดาษมันจะขาดนี่นี่เห็นไหมถ้าคุณครูแพลวใช้กาวขนาดนี้ได้ไหมคะคุณครูแพลวใช้กาวเยอะขนาดนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะมันจะทำให้กระดาษเป็นอย่างไรขาดถ้ามือเลอะลืมแนะนำอันนี้เลยถ้ามือเลอะเช็ดที่ไหนได
1: ้ผ้า
0: ผ้าอะไรคะผ้าเช็ดมือนี่เลยผ้าเช็ดมือสามารถเช็ดได้นะเด็กๆนะถ้าไม่พออย่างนี้ทำอย่างไรล่ะ
1: ตัด
0: เพิ่มใช่ไหม
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าต
0: ั
1: ดใหม
0: ่ตัดเพิ่มได
1: ้
0: คุณครูแพลวตัดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเพราะว่าถ้าคุณครูแพลวทำจนเสร็จเลยเด็กๆจะมีเวลาทำไหมไม่มีเป็นอย่างไรคะยากไหมเห็นไหมว่าสามเหลี่ยมนอกจากเด็กๆบอกว่าเป็นหลังคาบ้านได้แล้วมันยังสามารถเป็นกลีบดอกไม้ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆจินตนาการได้สิเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: โอตีถ้าอันเนี้ยโอตีอยากจะดูอ่ะโอตีหยิบออกมาได้นะเนี่ยนี่มันมีตั้งหลายอันอันเนี้ยเป็นผีเสื้อของจริงเลยนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นโมเดลผีเสื้อที่เขาสตาร์ฟเอาไว้เวลาโอตีใช้แว่นขยายโอตีจับของให้มันอยู่นิ่งๆจากนั้นค่อยๆเอาแว่นขยายซูมออกมาขยับมือออกมามันจะขยายเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนี้มันจะยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับโอตีค่อยๆขยับมือออกมาเป็นไงใหญ่ขึ้นไหมคะผีเสื้อ3ตัวนี้เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนโอตีชอบตัวไหนมากที่สุดคะทำไมอ่ะ
1: สวย
0: มันสวยใช่ไหมนี่พอเล่นเสร็จแล้วโอตีอย่าลืมทำอย่างไรด้วย
1: โอเค
0: ค่ะ

0: ปลามากระจายอย่างนี้ก็ได้ตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ตั้งหนูก็ต้องลองดูว่าหนูจะทำยังไงที่จะเอาเบ็ดตกปลาตกแล้วก็เอาไปวางที่สีของปลาดูสิสีเดียวกับปลาไปวางที่ช่องที่มันเป็นสีเดียวกับปลาเลยแล้วถ้าปลามันนอนอย่างนี้พากินจะทำยังไงอะคะถ้าสมมติว่าปลามันนอนเอาสักตัวนอนได้ไหมพี่พายอยากรู้ว่าพากินจะทำยังไงได้ไหมฮึบไม่เป็นไรไม่ต้องทุกตัวก็ได้แค่บางตัวอะลองดูสิเกมนี้นี่ต้องใช้สมาธิมากๆเลยเวลาวางใช้มืออีกข้างนึงในการไม่ใช่หนูวางได้เลยค่ะหนูวางเอาไปปึ๊บทีนี้เขายังดูดอยู่เลยพากินอยากให้เขาอยากจะดึงออกต้องทำยังไงใช้มืออีกข้างนึงในการจับจับนี้ใช่จับไว้เห็นไหมล่ะแค่นี้เลยอ่ะตัวนึงเอาตัวที่มันว่ายอยู่ในน้ำเอาตัวที่มันนอนสิตัวที่มันว่ายอยู่ในน้ำดูสิพากินนั่งถ้าไม่ได้หนูก็ใช้มือข้างหนึ่งช่วยได้ลูกชายเล่นกับเพื่อนได้เลยอ่าเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเอาเกมอื่นมาเล่นได้นะเอาเกมอื่นมาเล่นได้เลย
1: เก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซน

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณครูแพลวร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอบ้างคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นเบคอนครับเชิญครับดูซิว่าวันนี้พี่เบคอนเนี่ยจะนำเสนอผลงานอะไรมาเลยลูกพี่ปิมนั่งให้เรียบร้อยค่ะที่รักเก็บเท้าด้วยนะคะระวังเพื่อนนะมาเลยอ่ะคุณครูแพลวถือให้พี่เบคอนถือไมค์เลยครับจับตรงฟ้าๆไม่จับด้านล่างนะครับอ่ะเบคอนครับวันนี้พี่เบคอนปั้นอะไรลูก
1: มีปลาดาวอยู่บนโขดหิน
0: เออไหนคะชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมปลาดาวหรือว่าดาวทะเลใช่ไหมครับอยู่บนโขดหิน
1: และมีทรายกับหอย
0: มีทรายกับหอยด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีเต่าม
0: ีเต่าด้วยแล้วตรงนี้ล่ะคะ
1: มีส้ม
0: แล้วก็ส้ม
1: ต้น
0: ต้นส้มเหรอครับ
1: แล้วก็มีนกไข
0: ่มีนกแล้วก็มีไข่นกแสดงว่ามีรังใช่ไหมใช่เก่งมากเลยปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยขอบคุณครับคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่พีคลูกไหนดูซิวันนี้พี่พีคจะมานำครับเดินหาครูแพลวเลยลูกพี่พีคมาค่ะคุณครูแพลวถือให้พี่พีคพี่พีคผลงานของพี่พีควันนี้พี่พีคทำเป็นอะไรคะ
2: คน
0: เป็นคนพี่พีคใช้สามเหลี่ยมทำอะไรบ้างวันนี
2: ้ทำหูแล้วก็ทำเสื้อ
0: ทำหูแล้วก็ทำเสื้อใช่ไหมคะใช่พี่พีคชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเก่งมากๆเลยปรบมือให้กำลังใจพี่พีคด้วยขอบคุณค่ะและขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญพี่ใบบุญค่ะคุณครูปลายทางนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะในการออกมานำเสนอผลงานได้นะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมน้องจับตรงสีฟ้าๆค่ะมาเลยวันนี้หนูปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นเป็ด
0: เป็นเป็ดเป็ดอยู่ที่ไหนหรอ
1: เป็ดอยู่ในน้ำ
0: เป็ดอยู่ในน้ำแล้วตรงนี้ล่ะคะคืออะไร
1: ดอกใบบัว
0: อ๋อเป็นใบบัวที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเป็ดของหนูสีอะไรลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองอ้าวเด็กๆปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆ ด้วยแต่ก่อนอื่น

0: ุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเกมก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเล่นกับใครคะลูก
1: เ
0: พื่อนๆดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยถ้าหากเด็กๆไม่เข้าใจถามใครดีคะ
1: ค
0: ุณครูคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่4หนูทำได้ชื่อเกมเรียงลำดับการล้างมือแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาดูตัวเกมของคุณครูแพลวและทบทวนขั้นตอนการล้างมือร่วมกันก่อนมองพร้อมกันเลยค่ะการล้างมือของเราเนี่ยมีทั้งหมด7ขั้นตอนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ขั้นแรกนะคะเราจะเอาฝ่ามือถูฝ่ามือถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะต่อมานะคะเราจะเอาฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้วนะคะภาพขั้นตอนที่3เราจะเอาฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วภาพที่4นะคะเราจะเอานิ้วนะคะกำเป็นกลมๆ กำปั้นแล้วก็ถูไปที่ฝ่ามืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูตั้งแต่ภาคแรกเลยภาพแรกทำแบบนี้ใช่ไหมคะฝ่ามือถูฝ่ามือต่อมาเราก็จะเอาฝ่ามือนะคะถูด้านหลังฝ่ามือถูไปที่ซอกนิ้วภาพที่3ภาพนี้จะเป็นอย่างไรฝ่ามือถูซอกนิ้วภาพนี้ล่ะเราจะเอานิ้วนะคะถูกับฝ่ามือชัดไหมคะชัดเลยต่อมาภาพที่5เราจะถูเอาฝ่ามือนะคะถูไปที่นิ้วหัวแม่มือของเราเป็นภาพนี้นะเห็นใช่ไหมจากนั้นเราจะเอาปลายนิ้วหรือนิ้วของเรานะคะถูไปที่ฝ่ามือกี่ลูก2ข้างและขั้นที่7ขั้นสุดท้ายในรูปเขาถูที่ไหน
1: ข
0: ้
1: อม
0: ือข้อมือแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่กี่ข้าง2ข้าง7ขั้นตอนยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะจะลองสลับชิ้นส่วนของเกมหรือกระจายชิ้นส่วนของเกมก็ได้เรียบร้อยสลับแล้วจากนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาลองเรียงกันสัก3ลำดับดูเด็กๆคิดว่าภาพใดควรเป็นขั้นตอนแรกภาพที่1 2 3 4 5 6 7ที่7ควรเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่เป็นขั้นตอนที่1แล้วขั้นตอนที่2ควรเป็นภาพไหนคะ
1: ภาพ
0: ภาพที่เท่าไหร่เด็กๆบอกว่าเป็นภาพ2เพราะว่าถูด้านหลังฝ่ามือและซอกนิ้วใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: และภาพที่3ล่ะคะ
1: ภาพที่4
0: อันนี้หรือเปล่า
1: 4
0: อันนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถูกต้องไหมคะถูกต้องอีก4ขั้นตอนเรียงเองได้ไหม
1: ได
0: ้ยากไหมคะเกมนี
1: ้
0: ไม่ยากเลยคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะถ้าหากว่าเด็กๆอาจจะเรียงลำดับไม่ถูกต้องพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าใครพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้ไปเลือกเกมการศึกษาที่ตัวเองสนใจได้เลย

0: ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูปลายทางก็ได้ให้คำแนะนำนะคะที่ยอดเยี่ยมกับเด็กๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าให้ฟังไหมว่าวันนี้เราเรียนเรื่องราวอะไรไปบ้างครูแพลวขอเชิญขอเชิญเป็นอานนท์ครับอานนท์ค่อยๆเดินลูกอานนท์เล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเราเรียนรู้อะไรไปบ้างลูก
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่ทำกิจกรรมใหม่คืออะไรครับ
1: ตัดกระดาษ
0: อ๋ออานนท์บอกว่าประทับใจการตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เอาขอบคุณอานนท์ครับในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆบอกว่าชอบมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งเราเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะแล้วต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล้างมือกี่ขั้นตอนนะ
2: 7
0: ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยและต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาไม่ให้ซ้ำกับคุณครูแพลวเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆได้ลองใช้ความคิดและจินตนาการของตนเองใช่ไหมคะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆได้เล่นเกมใหม่คือการเรียงลำดับการล้างมือใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้ววันนี้ก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้ไปล้างมือให้สะอาดกี่ขั้นตอน7ขั้นตอนทำได้ไหมคะทำได้แต่ก่อนที่เราจะไปล้างมือเรามาลาเพื่อนๆปลายทางก่อนดีไหมคะ
2: ด
0: ีเราจะร้องเพลงพร้อมกันว่าวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.gh

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่นะรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: นั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
7: ใครไม่รู้ล่ะแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเอ้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นเพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออก

0: ออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสสิริคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านเพเทรานุเตระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายที่การทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมองค์คนเจดีนะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลนที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วตอนเพลนก็จัดเพลนไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฉานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมหาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไฟสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่ท่านอาจารย์ชคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่สามท่านอาจารย์โกนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมณศักดิ์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมณศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขาขอรับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านอธิการบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านอธิการบดีท่านอธิการทางฝ่ายพม่าก็ไปขออธิการบดีอธิการบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะ
ก็เลยได้รับสมณศักดิ์อันนี้มานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอจินยานิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอจินจะเรียกว่าอจินโชติกะหรืออจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ครับถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณในท่านแสงเฮืองประมาณเจ้าคูนะใช่ไหมประมาณเจ้าคูนะเจ้าคูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีเข้าประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะตีจังหวะก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพัสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์ศิษย์อันศิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะฮะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจะจากราชานท่านนายกราชานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็การมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬานะมีหลายรูปที่เป็นทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยติดเราก็ไปต่างถิ่นก็ไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นกีฬานุปถากยกตัวอย่างเชียงหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำกีฬานุปถากได้ถวายพัฒหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติ

0: กาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาตักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระสงฆ
1: ์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระโมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามี3ประการประการที่1เรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีล5ที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัตอย่างที่3เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีลนั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุก

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญ

ขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่าน

0: ชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ
1: ่ออย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกัน
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่า

0: มลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็น

0: ปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็

คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่ใส่ดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่าน

0: องเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะใครที่จ่ายอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววรรธนีอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็นที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
2: แจ้งว่าที่ทีมผู้หนาผมสั่งการไปได้ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
1: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.แต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลมายังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกโตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ.เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ท

0: ที่บริเวณอ่าวช่อเพื่อลักทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนนักท่องเที่ยวเจ้าของห้องพักแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ก่อเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้นะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: ในนามของประยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอจะชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายในหลักปฏิบัติแล้วมีเจ้าที่ตำรวจอยู่บนเกาะสมุยทั้งหมด6นายครับแล้วมีสายสืบ2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดระยองเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีอาชญากรรมบนเกาะสมุยโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์ไม่มีการพนันการไม่มีคดีอนาจารไม่มีคดีข่มขืนไม่มีอะไรต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อีกอันหนึ่งที่เกิดแต่หลังจากเกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมงเจ้าที่ก็สามารถจับกุมโดนผู้ร้ายได้นะครับนะผู้ร้ายบางคนอยู่นอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้าง
2: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
0: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่ Summit in Love ในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
2: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
0: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการฐานกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศกองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
2: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
0: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการ

0: บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
1: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียเมนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
0: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะตั้งแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกอันครอสมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอันครอส
1: ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบสำหรับแนวทางในการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่เจรจาได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
2: การปรองดองภาพบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่

0: ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่ากรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิตินะเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดีนะครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีความเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญ
1: ทันทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศรีศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายศรีศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น
2: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควรเข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือ1เสนอ2คนการเลือกคนที่5เกิดขึ้นเพื่อให้5คนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่อันคลอสว่าแนวทางที่จะให้2ชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของอันคลอสคือหลักเที่ยงคำเขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมดนี่คือเคสที่หนึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อไปประเทศละสองฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไม่เอาฉันไม่อยากนั่นเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเข้าไม่เจรจาเธอก็อยู่กันอย่างเงี้ยนะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่าก็เหมือนกันทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการต่างๆที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ช ช้สองคนนี
2: ้
3: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันครอสเนี่ยนะครับส่งอีกสองคนมาแล้วเลือกให้ครบ5คนประธานอีกคนได้เหมือนกัน
2: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี
1: ้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อค่ะ

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือวะเฮ้ย
2: รอก่อน
1: จะรีบไปไหนอ่ะ
2: อ้าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
1: ไม่ปลุกอ่ะ

0: ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
1: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
0: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
2: หุ่นใหญ่พาซ่า
1: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่สิ
1: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถาม
0: ไว
1: ้ชัดเจน
0: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
1: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
2: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษวรจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอิสสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โอ้โหลุงเมื่อคืนปลายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
3: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
3: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆนะ
3: ครับ
0: หยุดใหญ่เลย
3: นี่เห็นไหมนี่เห็นไหม
0: เยอะ
3: ชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
1: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
3: ๆหวานไหมคร
1: ับ เฮ้ยอร่อย
3: อร่อยมาก
0: อร่อยก็ไปกินบ้านดิ
3: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
4: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
3: เราไม่เอาก็
4: เอา
3: น้ำตาล
4: น
3: ้ำตาลได้มากกว่า
1: อ่ะผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
0: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
1: เนาะ
0: หวาน
3: หวานหวานแบบเย็น
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
2: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
1: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
3: อ
1: ๋
3: อเหรออ่า
1: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้เนี่ยฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหม
5: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างเพราะฉะนั้นโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆมั้ย
5: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
1: โอ้น่ากลัว
5: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
5: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
3: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
5: ี่
3: ย
1: น
5: ่
1: ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
5: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเง
5: ี้
1: ยอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
5: ส่วน
0: รู้อีกเหรอ
1: มันเดินอย่างเงี้ยเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
0: เหรอ
1: ทีมงานเราเนี่ยมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันจะเป็นโรคนี้
5: ใช่แต
1: ่ว่าผู้สูงวัยนะ
5: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
3: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
3: อ่อนน้ำหวานนะครับมะพร้าวหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
0: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นห่อหมกว่ะ
1: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
6: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
0: เป็นไง
1: คุณ

0: ไม่ได้กินน้ำเลยต้องกินบุญ
1: เลยทำไมไม่บอกก่อนเล่า
2: หมอมีสักอันไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ไป
3: เป็นไร
2: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
0: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารกับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
3: ครับถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
0: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
4: ับก็ป้องกัน
0: แค่ป้องกันใช่
2: แต่ก็ถือว่าดี
0: ดีครับ
2: กับระบบทางเดิน
0: ปัสสาวะของเรา
2: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
1: โอ้นี่ตามทำพิซซ่า
2: พิซซ่าอะไร
3: ได้ขึ้นแล้วน้ำตาล
2: นี่น้ำตาลมะพร้าว
3: น้ำตาลมะพร้าว
2: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
3: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
2: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะ
3: งวดก็กลับได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
2: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
5: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
5: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
0: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
1: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
2: หมอโอเคไหม
0: ได้อยู
1: ่โอ้
2: ได้อยู่ได้อยู่
1: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
3: ค่าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
2: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
1: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิจเดินน่ะก็เงี้ยไปได้ด้วย
2: เหนื่อยใจจังเลย
1: วนกลับได้ด้วยเหรอ
2: ได้ได้ได้ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นไหมครับไม่ต้องหลบจับ
1: เฮ้ยอยากไปเลย
2: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
3: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
0: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
3: 70ทั้งว
1: ัน70เหรอ
2: ได้อายุเท่าไหร
1: ่7
2: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
3: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
6: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บ
1: นะนี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
2: น้ำตาลก้อน
1: น้ำตาลก้อนโอ้โห
2: ไม่ได้มีอะไรขึ้นมา
1: ผมไม่ทำ
3: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
2: คร
3: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
2: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
1: เขาให้ยอกันปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
8: ทั้งอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
1: เฮ้ยอย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
1: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
3: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
2: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
3: ให้มันลงไปตรงก้นไงอ๋อ
2: ผมเข้าใจนะ
3: ใช่ไหม
2: คือเราหยอดแบบนี้เราเอาผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
3: ้
2: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
0: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
3: ือ
0: เปล่า
3: ใช
2: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
0: โอ้ยจริงๆต้อง
2: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมครับ
0: ออริจินอลออริจินอล
2: มันชิมได้ยังครับ
5: ได้แล้วค่ะ
2: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
5: โอ้ไม่ได้ค่ะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
2: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีทลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยนี่เฮ้ยอร่อยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดสดอย่างนี้เลยอ่ะ
3: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
2: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
3: รุ่นใหญ
9: ่รุ่นใหญ
5: ่รุ่นใหญ
9: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack หมอเคยฟังไหมเพลงที่ดัง
1: มีหิ่งห้อย
2: ท่าเต้นตรง
1: ป่าละปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
2: ้มันริบหรี่มากไง
1: แต่สักปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
2: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
1: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอายิ่งแล้วเราเป็นทรีโอ
1: ทรีโออ
2: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
1: ค่อยๆยกก่อนปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
2: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
1: กูว่าเล
2: ยไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
1: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจจะจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนักเพราะแกเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้
0: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
2: อย่าไปพูดอย่างนั้น
1: เฮ้ย
0: ดังดังไหมครับดังไหมคร
1: ับ นี่ดูตา
0: โอ้โหงี้เลยครับ
1: โอ้โหภาษาเป็นโคตรโคตร
2: รู้จักวง Be My Guest ไหมผิดที่เราเจอกันเห็นไหมอัน
0: นี้
2: เห็นบ้างไหม
0: ของคุณก๊อฟอ่ะ
2: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
4: คือการอั้นฉี่ครับ
9: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
10: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
0: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
1: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
0: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
2: เสื่อมตามวัย
0: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
2: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
0: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
2: เป็นไหม
1: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
0: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
1: พรา
0: ะว่
1: าอย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
2: ผิดปกติใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
2: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
0: ใช่
2: เพราะอากาศมันร้อน
0: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
1: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
0: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
1: ใครจะมากน้อยแล้วแต
0: ่ใช
2: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
0: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
2: ฮะ
0: ปลามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
1: ขวาพูดมันไม่ตกใจเลยนะ
2: คุณจะตกใจได้ไงเขาจับมือแม่เขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
1: เออไหนผมไม่รู้เอ้ยไหลละ
2: อะไร
1: เหือดิข้างหลัง
2: ตกใจดูว่าเออไหลละนิ้วไหลแล้ว
1: เหือ
2: เห
1: ือ
2: เหือไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
0: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
2: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
0: อาการก็หลักๆผมว่ามี2 อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
2: ครับไออีทเป็นป่ะ
1: โอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่นี่ไง
2: ห่วงไม่ห่วง
0: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
2: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
0: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
2: โอ้โหอย่างอาอีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
0: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
0: ผู้หญิงก็มีครับ
2: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
0: เข้าห้องน้ำ
2: อย่าอั้น
8: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
2: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ หนึ่งตัวใช้เวลานานแค่ไหน
11: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้สองตัว
2: ทำไมมันนานอ่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
11: เพราะมันจะสักอย่างนี
2: ้ยังไงยังไงเนี่ย

0: อ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
1: เล่นลายจะต้องวางตั้งตอกันเนี่ย
0: แล้วก็แปะไอ้แล้วก็มาสติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
2: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
1: ครึ่งวัน
3: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยวางไม่ขึ้นโอ้โห
0: ลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
1: โทรมาได้ทุกวัน
0: อ๋อลุงพร้อมมาได้เลย
1: แข่งอยู
0: ่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ทั้งวันเลยก็ได้
0: จริงไหม
1: จริง
0: 4ทุ่ม
1: ยัดระวังเลยก
3: ็ได้ให้รู้เสมอ
1: ใช่ว่าไม
3: ่ให้รู้เสมอ
1: ไม่จริง
0: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ฉันทำมาตั้งอายุ14
0: 14
1: ปีนี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกขาด
3: อ๋อใช่
1: โยนก็พอแล้วเราต้องจับเนี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
0: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
2: า
0: ะ
2: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
1: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
0: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
1: มันลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือเอาแข่งทรายอย่างเดียว
0: อ๋อเหรอ
1: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี้ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
0: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
1: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
0: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
1: ับ ได้
0: มือลุง
2: นิ่งเน
0: า
2: ะ
0: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
1: แผ่นเดียวก็ได้ไง
0: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
4: ครับ
0: เราเล่นว่าวไม่ได
4: ้ทำไมล่ะคร
0: ับ อาอีไปเช็คดูแล้ว
3: หนึ่งลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
0: ทำไมอ่ะ
3: ผู้หญิงนี้เนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวย
0: คึกคักอยากจะอวดหญิง
3: ใช่อยากจะอวดหน่อย
0: โอ้ตายละแปดจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
2: อ
3: ัน
2: นี้เหรอคร
3: ับ เอาลองเข้าปากดูWhere I
0: was just to แต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเอาเนอะเห
3: ร
0: อกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออื
3: ม
0: มอนต
3: ีพอไปร้องๆเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ดยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
0: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
2: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
0: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
2: ่ใช่
0: มันขับของเสียออกมา
2: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรต่อมีอะไรออกมา
0: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
2: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
3: ไม่ดีแล้ว
2: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
3: น้อยไป
0: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็กมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
2: คนที่ถือป้าย
0: นี่แหละเขียนเมื่อกี้เลยครับหมอตอบเขาหน่อย
2: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตอนไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
2: ใช
3: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
2: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
2: ชาวบ้านเขาจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
0: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
2: ใช่
0: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่ๆอ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือ

0: ลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
1: ปัสสาวะร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
0: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างงี้เขาไม่ปวดไหม
0: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
1: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่าย
0: คร
1: ับ แล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
0: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
2: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
1: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
0: ้ครับ
1: เราดูแลได้
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
0: ครับ
1: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
0: ครับ
3: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนพรับอีกนะครับ
1: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
2: กับโอ้โหพูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
4: ่
1: ย
4: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
1: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
4: กับชาติให้หวาน
1: กับชาติให้หวาน
2: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
4: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
1: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
4: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
1: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
4: ใช่
1: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
4: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บอระเพ็ดจะแข็ง
1: ลอกไส้ด้วย
2: ท
1: ุ
2: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
4: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบอระเพ็ดหายเค
1: ยโม่15วันผ่านไป
4: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
1: ขายถุงเท่าไหร
4: ่กิโลละ700ค่ะ
1: เออคุ้มอยู่อ่ะต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
4: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
1: ครับ
4: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บอระเพ็ดสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1น้ำตาล3กิโลค่ะ
1: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
4: ใส่แล้วค่ะ
1: ก็กลายเป็นแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แช่ไว้เลย
4: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
0: แต่ละ700ก็คุ้มนะ
1: คุ้ม
4: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
0: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
4: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรอย่างเงี้ย
2: มากับชาติหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ตู้ตายละแปลกจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
0: เผ็ดอ่ะ
1: แม่หมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
0: ก็มีความเผ็ดนิด
1: ๆบางมาก
0: แต่มันบางอร่อยดี
1: พริกแบบเผ็ดบางๆอะไร
2: อร่อย
1: แท้จริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: ให้มาลอง
2: เวลาวูดจัสต์
1: ตูดได้เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเน
2: ี่
1: ยไม่อยากจะเชื่อ
2: นั่น
1: เหรอกินปุ๊บเสียงดีงี้เลยเหรออ
2: ืมเลมอนทรีเวย
1: ์เยี่ยมอนที
2: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งนั่งนั่งนั่งเลย
1: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะเราไหม
0: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานนะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
1: กินแค่พองามอ่ะ
0: ครับ
1: พอหายยากแค่หมดจานเนี่ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
0: ่ทานขึ้นทานข
1: ึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
4: จ้า
1: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
0: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
1: เออ
2: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
1: ใช่
2: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
1: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ไอ้ขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: ลุ้นใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับ

0: และอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นก็ไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
1: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
0: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับพอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
1: พอดีเดียวฟองดีเดียวฟองไปตั้งเยอะ
0: เอ๊ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเล่นรายการไม่เล่นไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงดึงเอา
1: เออ
0: ปี้หวยเยอะ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำ

ดับลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอ่ะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันแล้วก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกอ่ะก่อนที่จะเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี้ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งก็เรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่า

มันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็กลับไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจากวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ยหกโมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักใกล้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอ้การที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่

ู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่า

พูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์เขาบอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัด

หรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกขอหรือจนกขอกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะฉะนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็น
อัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนแต่นี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอ่ะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวเนี้ยเป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทําตัวเนี้ยต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่มั้ยอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่โต้ด้วยคําหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์

ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายกายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาแล้วปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นเบื้องเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชา8ประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกคุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ท่านน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั่นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนี้ก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดี

เห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาร่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงร่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่รายการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายอ่ะบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทําตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ําปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาสภาวะทางจิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูคำว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้จะพูดเฮ้ยอะไรกัน

เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กุฏิไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระชรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดและจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผมเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษผมบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชโอรสล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำไว้จะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้าง
เป็นพ่อแม่ต้องเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้ให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั้นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บันทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสง่ากิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเนี่ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะฮะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยเนี่ยกอไผ่ครูก็จะมีไม่เลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชร1อะไรองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เหลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นน่ะอ้วกแตกไปยันนู่นน่ะท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เหลียวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทําผิดนะฮะบางเรียนสายตีผมเถอะครับแต่พอครูตีแล้วลอยไม่เรียวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เรียวท่านท่านมาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มยิ้มมาท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกิดจำไม่ได้อะไรแล้วไปมีความสุขมั้ยท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึง3ศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดินๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาไอ้ข้าพงน้ำมนต์ท่านไม่ผมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดแฟดใครจะผมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะต้องเอาหน้ามาไงท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดแฟดอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปที่ไหนไม่รู้รถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลมท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดาท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ย

เอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทําไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยว่าหลวงปู่หลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านบอกไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านเนี่ยหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณและคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำหน้าได้ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมโมแต่ไปปอกหัวหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมก็ถวายปลากระป๋องไอ้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะห้ากระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้สองอย่างยำก็ได้ใช่ไหมยำได้ไหมยำก็ได้ต้มขาได้ไหมต้มขาก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรถ้าไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชพิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะฮะจริงๆทำวันไหนอยู่ว่างท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะครัวพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะผักก็ไปซื้อตลาดตรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านละอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกเห็นไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวันได้บริจาคมาแล้วนะ10,000 บาทแล้วคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงิน10,000ใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อพระนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านพระคุณมีครอบมีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวจะสองแล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นจะพระคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานลูกหลานเวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานจะพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวังตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปราณอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่องสายศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวาน
จงเกษมสำราญทั่วนางกายปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุดหนุนเทพทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งขึ้นขัดจองเวรลังผ่านตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรผ่านเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวัสดุให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียคุณกุศลผู้ไหวปราณใช่ไหมท่านแล้วมันรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระสันดอนนะท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลาดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดอนกับพระเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พระเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะเกิดมาพูดได้เจี๊ยบเจี๊ยบมันไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยบอกแม่แซ่บแซ่บทำไมพระเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงใกล้คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงใกล้คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะฉะนั้นทำบุญสุนทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวรรณนี่ว่าเฮ้ยไอ้สาราบุญอเมสมถวันอีกแล้วไปสัตยนามัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วเอาโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอ้การทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกข์ได้ไหมแม่น้ำปรับทุกข์ได้ไหมร้อนมาปรับทุกข์ได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานี่หน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาแล้วไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเตอก็ไม่ดีนะท่านนะคนนินทาในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะอ้าวแล้วอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูดูแต่งตัวมาสิมาทีหลังสว
วยใจห่อใช่ไหมสมมุติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแล้วพูดคนอินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดเนี่ยหน้าเริ่มย่นเลยท่านไม่อยากพูดชิบานดูนะดูสาวมีผัวแล้วคนที่หกน่าเกลียดเนาะคนที่หกแล้วแกรู้ไหมอีนั่นหรออีกินท่านทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่ห้าคนท่านมันตั้งหกใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้อยากตั้งใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอ้เรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะเอ้ยอย่างนั้นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะอย่างคนนั้นพูดโอ้ยจะไปเชื่อเลยถ้าอย่างคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอาห้ามาหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะถ้าอย่างคนนั้นว่าให้เอาห้ามาหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาตนคนเขาไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะนั่งเฉยไปตามมาตามาเนี่ยเขาดินถามแม่น่าจะหรือของเขาเนี่ยอย่าไปพูดแต่ตัวเองหรือของเขาเนี่ยอย่าไปพูดน้องนุ่งละติดอาตมาก็ติดแล้วไม่นินทาใครไม่รู้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินสอกหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ๊ยไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดนะไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายโดยเพราะหัวโกรธหัวโกรธฟังล่างก่อนเขามาฟังอฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตรตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สดมนเยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระอันจังไหนใครสวดได้บ้างเอาสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกเจ้านั้นเทมานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลธรรมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรปากเปล่าได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกสุกสุกดิบดิบมันหุงข้าวท่านเผาหุงสุกก็ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียไม่มีอะไรก็สุกมันจบนะพระอุสานสมาพินิมิตสังคตันนังครีเมฆราอุทิตโครัสเสไม่ใช่อุทิตโครัสเสนังมาลาธนาตมตินันทิตวามนินโทตันเตสัพพติเตเจมังคลังละอะไรท่านกตวานากาตมุทรังโยคปิริยาเจจุตวังชยกานามัชเชชยกานามัชเชถูกไหมชนกายามัชเชแต่เป็นส่วนเป็นชยกานามัชพีดดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละ3ดอกมั้ยสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิก
อย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี้ยเขาประสงค์ถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายของวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือไว้พรุ่งนี้ตั้งนโมแล้วสวดต่อธูปหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งธูปไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดธูปไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ธูปต้องจุดเพราะจะได้บำรุงแหละบำรุงอารมณ์เรากลิ่นธูปเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะพระพุทธท่านเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดเปล่าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดเปล่ายายฝากซื้อธูปสองกล่องนะอายายเมื่อ7-8 วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อธูปมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อธูปให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ธูปมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่คนต้นไม้อนุเอาธูปไว้คนต้นไม้นะเอาขี้เถ้าธูปออกไว้คนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฝันนิดหน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักธูปใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7 วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ธูปออกแล้วพัดลมเป่าเป่าให้ขี้ธูปมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนต์ทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนั่นแหละพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนต์ทุกบทเป็นมนต์ขลังหมดแล้วรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาศีลก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งลูกมานี่อาตมาบอกเสมอแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่ซิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนลูกสาว3 คนคนไหนตะกี้เนี่ย2 คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทางมันเหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาสายสินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเอ้ยนี่หนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมมีใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าอวดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟัง

พ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะไม่ใช่อะไรก็ยัดใส่ปากประพฤติใช่ไหมไอ้หัวบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะ

ใส่เดี๋ยวจะโกงเขาหาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยก็จะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วมีก็แต่งๆนะเธอแม่หวงเหรอแม่หวงมั้ยยายอยู่กับยายสบายดีแล้วยายเขาจะอยู่กับแกจนแกอายุ80มั้ยเนี่ยก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยมั้ยอยากมีมั้ยอ่ะไปบอกฮะรู้ได้ยังไงถ้างั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมอ่ะก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่เออมันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดเวลายายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเลนอุ้มไหมยายอยากมีเลนไหมเออก็อยากเห็นว่าเลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะประหยัดกับราชชนชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรังอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ดีนขอก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะ เออแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจใสยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรเราไปเซ็นที่แบ่งไปเซ็นอันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่จะเอาวาดเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าวาดจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซนก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอย่าสบายเขาหาผู้ช่วยมาเขาไม่มีอยู่กันก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแต่บางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้ท่านนี้เรื่องอะไรแล้วสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านเจ้าคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านเจ้าคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนั้นแม่จะรู้สึกความสบายนะครับให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจะมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชา

มันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์อายุเริ่มปีเสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็ขอสวดมนต์ฉันเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทอญ

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญะกตะเวทิตาความกตัญญูกตะเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ5เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ไงครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกโอ้
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวกลับกลับหัวกลับกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: โอ้เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: พยักร้าย2485
0: พยักร้าย

0: วัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ไร้ไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบนจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ วันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
1: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
0: ครับผม
1: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย
0: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
1: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
0: ลองลองสักอีกสักสองชิ้นครับ
1: ลองนะคะโอเค
0: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
1: นะคะ
0: เห็นไหม
1: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
2: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร์
1: แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
0: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
1: เอาไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
0: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
1: ไปค่ะ
3: เพราะเหตุที่ว่าพยัคฆ์ร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนอัศวคุณนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
1: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
0: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก
0: ็
5: ด
0: ี
5: ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อ่ะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมเกินไป
0: กางเกงยีนส์นี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
1: นิดๆแต่หน่อยเวลาคอแห้ง
5: ถ้าคอแห้งจริงๆอ่ะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
0: ่
5: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีการอากาศไทเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
0: ์ค่
5: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรเงี้ยค่ะ
0: หน้าตาก็สดสวยด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
3: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า 2. ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3.ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
5: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
0: ค
5: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
0: ด้านในด้านนอก
5: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
0: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคิวแล้วครับ
5: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
1: นี่ป้าแขวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
0: ครับผม
5: ไม่ได้เหรอ
0: ได้ไหมฮะ
5: ได้ค่ะ
1: ได้
5: ค
1: ่
5: ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือ
1: กาย
5: จิตแล้วก็วิญญาณสาม อย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยการที่เราเคลื่อนไหวใ

0: ่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
1: ๆ
0: ได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
0: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
2: ะคะโรค
0: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะ
2: ค
0: ล้าย
1: บำบัด
2: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
0: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนั่งในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
2: เอียงขวา
0: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
1: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่
1: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
0: เอา
1: แค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
0: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
3: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักไร้008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
0: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ไฟล์นำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีอีกไปมา
1: เราเป็นผีเสื้อ
0: ผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
3: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักไร้008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยัคฆ์ไร้2485ของเราถึงทำได
0: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะ
1: เออเอามาได้เลยเนี่ย
0: ท่านี้ยืดขาสองข้างออกไปแล้วเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจับปลายเท้าถึงไหม
1: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
0: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลังสะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดันยกก้นขึ้น
3: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยัคฆ์ร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยัคฆ์ร้าย285ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู่
0: อีกตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
1: ไหวมั้ยครับเพียกล่างของเรา
2: ก็สบายมากว้า
0: วคราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้

0: ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
1: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
0: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
2: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
0: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
2: พยักไรของเราให้
0: พยักไร2485ผ่านค่ะส่วนพยักร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
3: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
0: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบอย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังนี่รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
0: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นการบ้าน
2: ท่านี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรคณะอัศวกุลมากๆเลยครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักร้าย2485แล้วก็พยักร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยไหว้ท้อง
4: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้โดนหลอก
5: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ท้องและแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ท้องของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
5: สวัสดีครับครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อค่ะ
6: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
5: ครับเฮ้ยนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
3: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
5: เอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
5: ค่
3: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
5: คือ
3: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะเพราะ74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค่ะ
5: ครับแล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่
3: มียังมีอีกค่ะ
5: ครับ
3: ความดันสูง
5: ความดันโลหิตสูงด้วย
3: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
5: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
3: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่ามันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้ดูหลอก
3: เนาะ
5: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
2: นิยมกันมาก
5: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
2: ไม่โดนหลอกนะคร
3: ับ
5: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
3: ใช่
5: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
3: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
5: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหาย จแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
4: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของพระแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมครับการฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
4: เรากำหนดลมหายใจกันเนาะ
2: คู่คนสวยไม่ได้หลอกเรา
4: ใช่ใช่เนาะ
5: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่าม ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
2: แต่ผมก็ได้ลองครับชอบรู้สึกชอบมาก
4: ครับ
5: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
4: เกี่ยวกับหลังอะไรนี่ครับเส้นหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
5: ับแล้วก็ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
2: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุไหมทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
5: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไป
2: ใ
5: ช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
2: คราวนี้คุณหมอจะสรุปภาพรวมของสุขภาพ
5: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ย คนอายุเลข7เนี่ยก็สามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วล่ะครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
2: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยากรายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ74แล้วยังดูสวย
5: ครับ
2: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
4: ้
2: พยากรายของเรานะครับ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ภารกิจสำเร็จนะครับ
5: เยี่ยมมาก
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
2: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสาและก็พยากราย27คุณแม่รุ่งการดาเบญจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
4: ครับ คุณครับหมอ
5: ครับ
2: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยากร้ายวัยทองสวัสดีครับ
4: คุณค่ะ
2: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอศวกุลมากมากเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ ผม
4: ว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
2: ก็ต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
4: อ๋อนี่โยคีเหรอ
2: ใช่ครับผม
4: ต้องอดทน
2: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
4: โอ้มาทำโยคะ
7: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้ง ผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
8: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
9: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
8: ณธนาคาร
9: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
8: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
9: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
8: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
9: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
8: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
9: อ๋อเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
8: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
9: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
8: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
9: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
8: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
9: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
8: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
9: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
8: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
9: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนและคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: จะเอาไปกินข้าว
1: อะไร
2: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
3: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: อยู่ไหนเนี่ยโอ้ลงมาเดี๋ยวตกเล่นอะไรอ่ะ
5: งานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
6: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

0: ลาออกฝนแล้วใช่ป่ะดิฉันจะไปเก็บ
1: ปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดี
0: ๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอละพอละ
1: บอกให้บอก

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้อาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยไม่ได้สวัสดีลูกเขยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าเอ๊ทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
4: อม
5: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจ อช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40 ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ
5: ค
4: ุณหมอ
5: ว่ คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอ้ท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
5: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการกระติกทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: คร
4: ับ
5: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19
4: ตอนนั้น18 19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย คือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปแล้วก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ย

0: ครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครตั้งใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจน

0: เท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้นะอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นนั้นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข
1: ้ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมี

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือ

ต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสวแล้วก็กรตนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกรตได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือวะเฮ้ย
2: ไปไหนอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวเดินเร็วหน่อยที่โอ้โห
2: ไม่ปลุกอ่ะ
3: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
2: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
3: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
4: หุ่นใหญ่พาซ่า
2: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
3: ใช่สิ
2: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามเขาชัดเจน
3: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
2: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
4: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
2: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
5: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
5: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆเหรอ
5: ครับ
2: หย
3: ุ
2: ดแล้ว
3: หยุดใหญ่เลย
5: นี่ไงเห็นไหมนี่เห็นไหมชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได้
3: เดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
2: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
5: ๆหวานไหมคร
2: ับ เฮ้ยอร่อย
5: อร่อยอร่อยมาก
3: อร่อยก็ไปกินบ้านสิหนึ่งแก้ว
5: ถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพ่ออ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
6: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
5: เราไม่เอาก็
6: เอาน้ำตาลแทน
5: น้ำตาลได้มากกว่า
2: ผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูไม่เราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
3: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
2: เนาะ
3: หวาน
5: หวานหวานแบบเย็น
3: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
2: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
4: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบไม่บอกอะไรโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
5: อ๋อเหรออ่า
2: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหมคร
6: ับ ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
2: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
6: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆ

0: ไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
1: โอ้น่ากลัว
0: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้และลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
0: ใช่อึมาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
2: โอ้ยพี่รุนแรงแล้วเน
0: ี่
2: ย
1: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
0: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่อ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
0: ส่วน
3: รู้อีก
1: เหรอมันเดินอย่างเงี้ยไอมันเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอาคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
3: อะไร
1: ทีมงานเราเนี่ยมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยจะเป็นโรคนี้
0: ใช่แต่ว่า
1: ผู้สูงวัยนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
4: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
4: อ่อนน้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
3: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
1: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ
5: ้เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
1: คุณ
0: ไม่ได้กินน้ำ
1: เลยไม่ทำคุณเลย
3: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
1: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
3: เป็นไร
1: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
0: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารกับยังนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
0: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
4: ับ ก็ป้องกัน
0: แค่ป้องกันใช่
1: แต่ก็ถือว่าดี
0: ดีครับ
1: กับระบบทางเดิน
0: ปัสสาวะของเรา
1: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
3: โอ้นี่ตามทำพิซซ่า
1: พิซซ่าอะไร
4: เดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำตาล
1: นี่น้ำตาลมะพร้าว
4: น้ำตาลมะพร้าว
1: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
4: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรเนี่ย
1: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
4: ก็กลับไม่ได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
1: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
6: ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
6: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
0: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
4: อ๋อ
3: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
1: หมอโอเคไหม
0: ได้อยู
3: ่โอ้
1: ได้อยู่ได้อยู่
3: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
4: ถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
1: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
3: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กินเดินเนี่ยก็อย่าง
4: เงี้ยไปได้ด้วย
1: เหนื่อยใจใช่ไหม
3: เอาวนกลับได้ด้วยเหรอ
1: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตุ๊กสอนอยู่เทินมากไม่ต้องหลบจับ
3: ครับผมเฮ้ยอยากไปเลย
1: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
4: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยแหละ
0: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
4: 70
3: ครับเฮ้ย70เหรอ
1: แล้วอายุเท่าไหร
3: ่7
1: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้ง อันนี้เสร็จแล้วฮะ
4: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
7: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บนะ
3: นี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
1: น้ำตาลก้อน
3: น้ำตาลก้อนโอ้โห
1: ไม่ได้มีอะไรเลย
3: ผมไม่ทำ
4: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
1: คร
4: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
1: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเนี่ยเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
3: ให้ยอดกันปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
8: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: พาซ่า
1: อยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยอดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
2: เฮ้ยอย่าง
3: น
2: ี้เลยเหรอ
3: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
2: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
3: กลางก่อนนะเดี๋ยวก็ไฟกระทุ้ง
4: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
3: ให้มันลงไปตรงก้นไงอ๋อ
4: ผมเข้าใจนะ
3: ใช่ไหม
4: คือเราหยอดแบบนี้เราเอาผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
3: ้
4: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
5: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหรือเปล่า
3: ใช่
4: โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
3: โอ้ยจริงๆต้อง
4: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
5: น
4: ี้ใช่ไหมครับ
5: ออริจินอลออริจินอล
4: มันชิมได้ยังครับ
6: ได้แล้วค่ะ
4: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
6: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
4: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีทลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยเฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
2: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
4: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
7: รุ่นใหญ
8: ่รุ่นใหญ
9: ่รุ่นใหญ
10: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack หมอเคยฟังไห
2: ม
4: เพลงที่ดัง
2: มีหิ่งห้อย
4: ท่าเต้นตรง
2: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
4: ้มันริบหรี่มากไง
2: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
4: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ยิ่งงั้นเราเป็นทรีโอ
2: ทรีโออ
4: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
2: ค่อยๆยกกันปริบปริบปริบปริบปรีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
4: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
2: กูว่าเลย
4: ทำไมไม่มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
2: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจ็บอะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนักเพราะแกเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
5: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
4: อย่าไปพูดอย่างนั้น
2: เฮ้ย
5: ดังดังไหมครับดังไหมครับ
2: นี่ดูตา
5: โอ้โหงี้เลยนะครับ
2: โอ้โหภาษาเป็นโคตรโคตร
4: รู้จักวง Be My Guest ไหม
2: ผิดที่เราเจอกัน
4: เห็นไหมอ
5: ันนี้
4: เห็นบ้างไหม
5: ของคุณก๊อฟอ่ะ
4: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
11: คือการอั้นฉี่ครับ
12: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
13: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
5: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
2: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
5: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
4: เสื่อมตามวัย
5: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
4: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
5: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
4: เป็นไหม
2: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
5: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
2: พราะว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับ
5: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
4: ผิดปกติใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
4: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
5: ใช่
4: เพราะอากาศมันร้อน
5: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
2: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับ
5: มันจริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
2: ใครจะมากน้อยแล้วแต
5: ่ใช
4: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
5: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผัดนิ้วออกขอโทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
4: ฮะ
5: ปลามือ ก็เป็นธรรมชาติครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมากของขวาน
2: ุ่มมันไม่ตกใจเลยนะ
4: คุณจะตกใจได้ไงเขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
2: เออผมไม่รู้เอ้ยไหลแล้ว
4: อะ
2: ไรเหือดิข้างหลัง
4: ตกใจดูว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
2: เหือ
4: ไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
5: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
4: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
5: อาการก็หลักๆผมว่ามี2อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
4: ไออีฟเป็นป่ะ
2: โอ้ถามได้ไอเป็นจะมานั่งอยู่นี่ได
4: ้ห่วงไม่ห่วง
5: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งเนี่ยก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
4: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
5: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
4: โอ้โหอย่างไออีฟอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายมั้ย
5: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
5: ผู้หญิงก็มีครับ
4: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
5: เข้าห้องน้ำ
4: อย่าอั้น
1: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
4: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
0: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
4: ทำไมมันนานน่ะลุงมันมีรายละเอียด
0: เพราะมันจะสักอย่างนี
4: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
0: เล่นไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
4: แล้วก็แปะไอ้
0: แล้วก็มา
4: สติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
5: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
2: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่างไม่ขึ้นโอ้โ
4: หลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
0: โทรมาได้ทุกวัน
4: อ
0: ่ะ
4: อ๋อลุงพร้อมมาได้เลยกี่โมงถึงกี่โมง
0: ทั้งวันเลยก็ได
4: ้จริงป่ะ
0: จริง
4: สี่ทุ่ม
0: ยัดระวังเลยก็
2: ให้รู้เสมอใ
0: ช่ว่าไม
2: ่ให้รู้เสมอ
0: ไม่จริง
4: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: ฉันทำมาตั้งอายุ14
4: 14
0: เมื่อกี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากเชื่อว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกา
2: อ๋อใช่
0: โยนแล้วพอแล้วเราต้องจับเนี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
4: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
5: า
4: ะ
5: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมามั้ยหรือว่า
0: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
4: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
0: มันลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือแข่งทรายอย่างเดียว
4: อ๋อเหรอ
0: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี้ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
4: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
0: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
4: ลุงจ๋าขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
0: ับ ได้
4: มือลุงนิ่ง
5: นิ่งเน
4: า
5: ะ
4: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแล้วนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
0: แผ่นเดียวก็ได้ไง
4: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะเปล่าอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
5: ครับ
4: เขาเล่นว่าวไม่ได
5: ้ทำไมล่ะคร
4: ับ อาอีไปเช็คดูแล้ว
2: หนึ่งลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
4: ทำไมอ่ะ
2: ผู้หญิงนี้จะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลย
4: คร
2: ับ
4: คือคักอยากจะอวดหญิง
2: ใช่อยากจะอวดหน่อย
4: โอ้ตายละแปลกจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
5: อ
2: ัน
5: นี้เหรอครับ
2: เอาลองเข้าปากดูเวล
4: าไอ้โวจะสู้ตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
2: มา
4: เ
2: นอะ
4: เหรอกินพวกสิ่งดีงี้เลยเหรออ
2: ืม
4: เยมอนติม
2: พอไปร้องๆเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะหรือเปล่า
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่า และเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับ

0: เดี๋ยวไปฟังกันต
1: ่อคุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
2: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
1: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
2: ่ใช่
1: มันขับของเสียออกมา
2: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรอะไรตรงนี้อะไรออกมา
1: เราจะไปอั้นไว้ทำไมไง
2: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
3: ไม่ดีแล้ว
2: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
3: น้อยไป
1: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็ดมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
2: คนที่ถือป้าย
1: นะนี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวหมอตอบเขาหน่อย
2: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนต่อไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเลยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
2: ใช่
3: เออผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
2: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
2: ชาวบ้านเขาจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
1: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
2: ใช่
1: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่ๆอ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
1: ปัสสาวะร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
2: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่ว่าโดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
2: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
1: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่ายแล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
2: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
3: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
1: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
2: ้ครับ
1: เราดูแลได
2: ้ครับ
1: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
2: ครับ
1: กั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
2: ครับ
0: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพรับอีกนะครับ
1: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
3: กับโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
4: ่
1: ย
4: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
1: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
4: กับชาติให้หวาน
1: กับชาติให้หวาน
3: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
4: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
1: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
4: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
1: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
4: ใช่
1: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
4: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรมเพชรจะแข็ง
1: ลอกไส้ด้วย
3: ท
1: ุ
3: กคร
1: ั้
3: งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
4: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรมเพชรหายค
1: ันว่า15วันผ่านไป
4: ความเค็มอยู่ในเนื้อบรมเพช
1: ร
4: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
1: ขายถุงเท่าไหร
4: ่กิโลละ700ค่ะ
1: เออคุ้มอยู่ต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
4: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคลายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
1: ครับ
4: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรมเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรมเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
1: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
4: ใส่แล้วค่ะ
1: ก็กลายเป็นแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แช่ไว้เลย
4: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
2: แต่เราละ700ก็คุ้มนะ
1: คุ้ม
4: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
2: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
4: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะระขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
3: มากับชาติทั้งหมดเลย

0: ช่ค่ะ
1: แต่แปลกจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
3: เผ็ดอ่ะ
1: แม่หมอที่แม่เนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
3: ก็มีความเผ็ดนิด
1: ๆบางบางมาก
3: แต่มันบางอร่อยดี
1: พริกแบบเผ็ดบาง
2: ๆเฮ้ย
4: อะไรอะไรอะไร
1: อร่อยแหมจริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: ให้มาลอง
2: แ
1: ต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
2: น
1: ั่น
2: นะ
1: เหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหร
2: อLemon Tree Wave
1: Lemon Tree
5: พอไม่ร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งนั่งนั่งนั่งเลย
1: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะเราไหม
3: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
1: กินแค่พองามอ่ะ
3: ครับ
1: พอหายยากแค่หมดจานเนี่ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
3: ่น้ำตาลขึ้นน้ำตาลข
1: ึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
3: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
1: เออ
2: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะมันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
1: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: อีขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นก่อนต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
2: เขาบอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
1: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับ
2: มือ
1: พอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
2: มือพอดีเดียวพอดีเดียวหมอไปตั้งเยอะ
1: เอ๊ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเล่นรายการอืมไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงดึงเอา
2: เออ
1: ปี้หวยเยอะ
7: หุ่นใหญ่พาซ่า
8: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับ

ของความความอยากหรือความไม่พอใจหรือความใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่หนึ่งสองสามไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นอ่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกอ่ะก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งกันเรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจักรวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างเมื่อปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือน

กับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6 โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7 ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นได้เขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่4-5 มาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นละจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนน่ะ
อะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุม

เองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องอ่ะถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆคือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดจริงมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างสภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ผมก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้ก็คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกขอหรือจนกขกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้เขาเรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันอยู่มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอมัน
พอเขาผ่านการฝึก

ึกที่ครูต้องกับครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะเพราะนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสตินี่เป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจ
อารมณ์

เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเค้าเรียกสติชั้นพระที่เค้าบริบูรณ์เนี่ยเค้าเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเค้าเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตมันก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอ่ะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจ

แต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ามาฟังนี่อายยายแหล่บ้างนะเขาบ้างเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทํานองหลวงประกอบทํานองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะแปลว่าธงห้อยห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพระพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหัศจรรย์แห่งโลก1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัฒนาการตกลง

มามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมายไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ 2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยว่าหนีนี่เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพ่อใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าเป็นยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลธิตมาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรไปเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้เด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะ

คนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย700,000กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว700,000กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0 บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้ต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆ เรียกมันมาเถอะถามมันสัก2 คำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่แล้วไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสลายขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตมาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอรท่านทั้งหลายได้ฟังมหาแช่พระชนชาดกมา10 กันเอามา9 กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเลยว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหลอกใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเช่นเดียวท่านถลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหม
ถ้าไม่มีพระเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้ามีวัดไหมโยมไม่มีแล้วช่างเชิงอะไรมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพระเจ้าแล้วปีพาดจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาดเพชรบุรีก็นะไม่มีใครอาหัดแล้วไม่มีพระเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพระเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอ่ะฮะเขาวังอ่ะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพระเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านเออถ้าไม่มีพระเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพระพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพระเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมเออบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่อท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละพระชนดอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยไหมยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจไหมชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็เออวันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาถวายพระไปหม้อหนึ่งเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพ็ญทำปลาท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะเออให้เด็กมาหลงปลานะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเออเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพระนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปตื้อให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะร้อยตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3วันนะกว่าจะหมด100ตัวเอาไปถวายพระพระชนนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระพุทธดอนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญ
บริจาค

แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นอย่างของนักบุญพระเอกแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ 1. พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรหรอกท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาตมายุสุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมแล้วนะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งพระชนดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าอะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้ว

บวชเนรสองครั้งเลยป่ะนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอตอนฉันโดนก็บริจาคลงทาน6แห่งลงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกรินทรัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระชนดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระชนดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระชนดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกันหาจึงยกให้ชาลิกันหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกนาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระองค์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่า

วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนามมัทสีถ้าพระสันดรให้พระมัทสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถ์เทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บลัยเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

ยสวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดอนนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุรัสสะพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัตสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพระราชศรัทธาในทานบารมีเอกว่าอ

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรเทชีท่านมาขอพระมัดสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสับพันยุตยานในภายหน้า

ปิยะตรังแต่เรารักพุทธารัตนสวรเยศวิเศษสุดยิ่งกว่าองค์อนงนุษย์สักแส

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
6: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
7: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
8: โ
1: อ้โหเคลิ้มเชีย
7: เราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
9: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
10: เร็วมาเร็วเร็ว
11: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
12: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเอ้าร
1: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็

หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็หุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้

0: แล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
1: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
0: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
1: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลือเลยชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
1: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำ

0: ให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้โดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ย

0: ไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
2: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกร็งมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
2: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
2: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะเราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ย

0: รู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันเนาะตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
1: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ๋อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้าก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้าน
1: ใช่
0: ปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี
0: ้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อน
0: อ
1: ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ตึ๊ดใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็ สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้

0: กครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่า Play Worker เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
1: โมงเย็นช่วงนี้เนาะให้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
1: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
2: ป
1: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
1: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นถ้ารู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึก

ังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลิฟแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ
4: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
2: แล้วจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
5: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
6: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
5: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
7: เคยค่ะ
5: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
6: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนันใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอ้ยเอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินกันอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคังตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อ

0: และน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแล

0: และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FIที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสสิริคุณท่านเจ้าคุณประเทศเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านพระเถระอนุเถระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมองค์คลเจดีย์นะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ําเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทําบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็ในบทพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วตอนเพลก็จัดเพลไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะฮะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฌานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไปสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์เชิญคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปปีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่สามท่านอาจารย์โกนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะฮะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมณศักดิ์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่อาจารย์เจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมณศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขารับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านอธิการบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านอธิการบดีท่านอธิการทางฝ่ายพม่าก็ไปขออธิการบดีอธิการบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะก็เลยได้รับ

สมศักดิ์คณิมานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอาจินยานิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอาจินจะเรียกว่าอาจินโชติกะหรืออาจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ครับถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณในท่านแสงเครื่องประมาณเจ้าคู่นะใช่ไหมประมาณเจ้าคู่นะเจ้าครูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีก็ประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะที่จังหวัดก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์ที่ร้านอุปถากท่านเจ้าคุณพระสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกทรงศิษย์อันศิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นชื่อหลานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถคืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจะจากราชฌานท่านนายกราชฌานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชฌานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วหลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะนั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็ดาการมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬาเนี่ยมีหลายรูปที่เป็นทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยติดเราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นคีลานุปถากยกตัวอย่างเชิงหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำคีลานุปถากได้ถวายพัตตาหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ขอพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็ทุกศิษย์ทุกหาที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

ขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงนาทีนี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งนาทีนี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตทรวมถึงท่านคณะทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นผู้บริหารวัดอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสหภาพพม่าที่พวกเรารู้กันปัจจุบันคือรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้พร้อมกับคณะสงฆ์ได้ถวายเรียกว่าถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชรามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชรามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านมาสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทัชชะอัคคมหาสัทธรรมะโชติกะทัชชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ทับแล้วก็ทัชชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นที่เป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์

0: ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาตักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดหรือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านตนุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้บังเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในที่นั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวิชราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมกันณวัดคลองวานีเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับประบาทตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวาย

็นพระราชโกศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระโมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลน่ะท่านกล่าวไว้ว่ามี3ประการประการที่1เรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีล5ที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัตอย่างที่3เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีลนั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุก

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุก

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคักขมติหะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุทธวัจจนา

ภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นงาดูดพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัตจังวิหายมติสัต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุท

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิ

คือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ินาทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้บุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่า

เผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมย

ลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้

หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมี
คือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้อง

ปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เจ็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายแต่มาก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไปบุญแต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะนำมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรทุกทีแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังทางอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าสายันกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันวันได้ยินแต่เพลงชลทีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่คนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลทีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเค้าเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็รางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาบากาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนมีบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทอพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นี่ก่อนแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่า

0: คนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเลยเอามาเรียนถอยร้อยความเป็นเพลงเพลงถนัดแต่เพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานของหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายๆดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธยักษ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
1: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
2: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
3: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกคุณหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
4: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับ

ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรณ์มงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรณ์มงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ป
จำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกซโฟน Thailand Saxophone

Petition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินเหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูป

หำองค์กรเครือข่ายพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาบุรณาธิการส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาบริษัทเจฟเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบรบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 17:00 นณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสารักษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระ

จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์มลพิษในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เลยจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งของเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้สาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบครัว
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรเพราะว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะครับต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช
0: ่
1: ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีบางญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราก็พบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีอะไรมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานแล้วมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได้ก งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีครอบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนเนี่ยกลับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
0: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
1: ช่วยลดลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
0: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
1: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
1: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีมเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อันนี้คงไม่เหมาะสมนะครับ
0: ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
1: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสินึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่หนึ่งนะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
0: ซ
1: ึ่
0: งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
1: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือหนึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาเรียกการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉะนั้นต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
0: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำดูว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
0: ์
1: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับถือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
0: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
1: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซีสอย่างที่ผมเคยเรียนทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะ

0: าะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำเคมีไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็วกรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือดเคมีบำบัดมักจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำเคม
0: ีงอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบใช่ไหมฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตถือว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วเลือดข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะฮะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนหนึ่งนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลัมแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค่ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นวอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนาีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงเยื่อสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับนี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

0: น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกคิริกนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ำนะครับเห็นนะครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ให้ได้ดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ และหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกคุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะแต่

เสน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยับรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาได้เรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอะ

0: จะหมดเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ

ไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านนึงที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจียในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมเจียเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากครับโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป
4: ้
3: าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนพ
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการ

0: ภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
0: โอเคค่ะ
1: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
0: า
1: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายมีแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่สองนะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรและท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
1: ม
0: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
2: แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
3: เพราะ
2: นี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกหมดแล้วโอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนี้นึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: าทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้มั้ยครับหมอนง
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควร

0: นะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
1: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
2: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
1: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
2: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

คงตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

ระหว่างที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอายหาจทะสันติทะสตาปรัชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังชัง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสตีขัดเจเยอุปจัทาเชตกรรมหินคเรสัญเชเยนะสัมมาคมิอิอิอิตีอิบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอันคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุรรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งการทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันเท้ามัคควางทรงปฏิปราสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาศ10เดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังพรมด้วยกัญจาแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพรสิบประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้วยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางคือยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชวานมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกณและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุอีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้น คือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมนคทาแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมีเราประชาชีจึงขนานนามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาตแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานนางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็น

ภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกๆคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉริกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกำปรนาดภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมะผ่านก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนขนองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุขันธาแท้ต้องสาธุการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปากโยติยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตติศรีสกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัตนทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้วก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่ราวณีพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้ารวนสมส่วนสมเด็จพระมัตติอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อครบถ้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและยาวพระประยุรญาติได้นำเอาหนังกองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประกันเป็นคำรบซ้อนประสูติพระนางอัครราชธิดา

พระองค์ทรงเสด็จขึ้นคอชสาน ซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยราวราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6 แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลครั้งนั้นในเมืองกลิงคราชเกิดทุพพลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศ ประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระราณร้องทูลสารประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตน พระเจ้ากลิงคราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึงเจ็ดวันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธี ที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่า ขอเดชะอายามีผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวทสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองสีพีนครเท้าเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบรรดุลดาฝนตกทั่วท่อทรพี ขอพระองค์ได้จัดทัชชีผู้ฉลาดไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนผันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8 คนเดินทางไปยังเมืองสีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8 คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครสีพีนครพร้อมด้วยราวราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีพกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณที่สถานที่นั้น เห็นหน้าปัญญานาคเสวยกัญจนครก็ประนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งฝันของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหาตัดถามว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณ ท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำราชดำรัสตัดทักทายขององค์พระราชาก็มีความปรีดีกราบทูลขอคดชะตานว่าข้าแต่พระองค์ผู้ผ่านพบพระธรณี กระหม่อมฉันทั้งหลายมานะทั้งนี้หวังที่จะขอคดชสารสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้ว

ขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาพจสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วทรงประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานขจสานทานตัดเรียกพราหมณ์พุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแต่ตายท่านได้รับพระราชทานพญากุญชรขจสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครสีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองสีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่ขจสารขององค์พระราชาจึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่ขจสารสีอันเป็นที่นั่งสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพามผู้เป็นขับขี่กฎจสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกคู่ชาวพนักรว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุไฉนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนักรเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้ผ่านสีพีบัดนี้พระเวสสันดรรูปรักษ์ของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาขจสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พราหมณ์ต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาขจสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรเนรเทศบทจรจากกรุงศรีพีกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาขจสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียง

ังเนรเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะเนรเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพระนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ที่จะลงโทษเนรเทศผู้ตันดอนเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเปียงโอกรุงสนชัยตัดเรียกนายนักทานมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักทานนั้นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคทางให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นนายหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าเราขอสักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงไปกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเราของการบำเพ็ญทานเสียก่อนสักสองราตรีแล้วเราก็จะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตสดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานาคพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตตีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามคนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศฟ้าทานใดๆก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาดเจ้าจงยาได้ประมาช่วยอภิบาลบำรุงรักษาองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงพักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัตยาไตอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติจะได้เครื่องขัดในอัตยาไตเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้

สมเด็จพระนางพระมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตรดาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิรักภักดีของพระมตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามัตตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมัตตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราปาพระนางมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพระนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจักสวามีก็ทรงถูกนวรเทพไปอยู่ในราปาแต่พระนางก็ทรงคมโศกาอาดูลกราบทูลปอประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกคู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมัตตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความทุกข์อยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกปากป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้ตะจุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้มาจะผิดพรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกลือทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดและกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมานว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแต่พระองค์ขอได้โปรดเถิดพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวป่าจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านกัลยาณเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่สองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการ

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลยเป็นไรฮะหนู
0: มันไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
1: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อ่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้เหรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: บอกว่าให้เข้าไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเลยไปเลย
0: เ
1: ขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
0: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้ว
2: ดีใจมากเลยค่ะ
3: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
4: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงคะวันนี
1: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหม
4: า
1: ตอนนี้แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
4: ์
1: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้หรือว่าเข้ากับหมาได้
4: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องเคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
0: ชอบคอร์กี้ค่ะ
4: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
4: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องเคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1 นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
1: ความรักนะ
4: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพันพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื
0: ้อ
4: คิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
1: น
4: ั่
1: นนะ
4: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
0: ได
4: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบ นะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์อะไรรู้ไหม
0: อะไรอะคะ
4: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าโอ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
0: ครบแล้วค่ะ
4: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
4: โอเคไปกันเลย
2: ไปเลย
4: มาเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้ง Dog Sport Club คนนี้นี่เอง
4: ที่นี่ Dog Sport Club นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ Dog Sport Club มาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านๆมาด้วยค่ะ
5: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวัน2วันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเข้าพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์
1: นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอร์กี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ทีนี้หลัก
0: ๆด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้อง

0: านมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์หุ้นกู้กับชานม
1: เพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระ

โอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงนาทีนี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งนาทีนี้มีท่านแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชารามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชารามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านมาสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทัชชะอัคคมหาสัทธรรมะโชติกะทัชชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทัพแล้วก็ทัชชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้เพราะนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในท่านนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะได้ว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นที่เป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาส

0: ท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาตักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนนที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดคือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านตระชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้มันเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในที่นั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงา
1: ให้ข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลสนเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระโมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัตอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีล นั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสม

เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะระ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับฟันดิ้งได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้ง
2: เปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nena dhammasavanang etammang karamuttamang ti na okaat bat nee atama phap จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรื่องว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาบางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตตาสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาเขาอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านจะคุ้นไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช้ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดคำว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาเพื่อมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันจะทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับ

ใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยและโดยการกระทำทำซะก่อนไม่ใช่เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมพอเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีเอาท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายเอาไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเฉลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งท่านอาจจะท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็ได้ที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเทคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่าก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการรับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองงามๆท่านเอาความเป็นจริงมันก็เกิดสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองกระบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางงูจะก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่

เสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธาธิกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธาธิครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธาธิครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธาธิครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นู่นสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วหรือมีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัด

0: กับเข้าไปชมค่ะ
1: เก่ง
0: เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งประวัตินั่งค่ะ
2: นั่งนั่ง
0: คอย
2: คอย
0: โอเคจับเวลา15วินค่ะสั่งคอยค่ะ
2: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอย
0: เรียกก็เดี๋ยวคุณปู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปบมือเรียกดังๆนะคะ
2: ปาวาน
1: มาเร็ว
2: เร็วปาวาน
1: ปาวาน
2: ปาวานมานี่มาปาวานมามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
0: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบมือให้อย่างนี้โอเคครั้งที่สองนะคะโอเคคุณปู่ไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะ
2: ปาวานปาวานมาปาวานมาเร็วปาวานมานี่มา
0: ไปเปล
2: ่
0: าม
2: าโอ้ยเก่ง
3: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
0: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค
2: ่
0: ะ
2: ย
0: ปรบมือให้ทั้งคุณปู่น้องเพชรนี่แล้วก็ปาวานเลย
2: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
1: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเยอะเลยแล้วก็เล่นกับคอร์กี้ด้วยหมาพันคอร์กี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
2: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
1: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค่ะ
2: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเข้าตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
1: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
4: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมา

ร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพ

0: วายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสให้ทุกคนท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านพระเถระอนุเถระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายที่การทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณเห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมองค์คนเจดีนะเมื่อเช้า
1: พระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาตักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เณรที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดหรือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้บังเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในที่นั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวิชราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
2: เนื่องใน

โอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันปิ่งอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาพร้อมกันณวัดครองวานี้เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระโมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลน่ะท่านกล่าวไว้ว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งนี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัตอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีลนั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกร
ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: าเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาไม่ละมานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกโอ้
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครนะเนี่ย
1: ระยะร้าย2485
0: พยักร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยักร้ายไวทอนนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบนจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ วันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนครับ
0: ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นี่นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองลองสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอาไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
2: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยักร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาสวัสดิ์คุณนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก
1: ็
5: ดีค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมเกินไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆแต่หน่อยเวลาคอแห้ง
5: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
1: ่
5: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศไทเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
1: ์
5: ค
1: ่
5: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่ะและช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทอนนะซึ่งเราจะพาพยักร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
4: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า 2. ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3.ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
5: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
1: ค
5: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
5: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
1: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
5: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
6: นี่ป้าแก้วเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
1: ครับผม
5: ไม่ได้เหรอ
1: ได้ไหมฮะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือกายจิตแล้วก็วิญญาณ3อย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
1: ๆ
5: ได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
5: ใช่ก็คือการ

0: ฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
1: ะคะรักษาโรค
0: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะ
2: พ
0: ยา
2: ธิ
0: ค
2: ่ะ
0: บำบัดบำบัด
1: อย่างเช่นเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
0: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนั่งในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
1: เอียงขวา
0: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
2: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียว
0: ใช่ใช
2: ่ได้ยินเสียงระฆังอ่ะตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอกแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
0: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
3: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักไร้008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
0: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีอีกไปมา
2: เราเป็นผีเสื้อ
0: ผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
3: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักไร้008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยักไร้2485ของเราถึงทำได
0: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะ
2: ท
0: ่านี้ยืดขาสองข้างออกไปเราเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาเราค่อยๆลดมือลงจับปลายเท้าถึงไหม
2: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
0: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลังสะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดานยกก้นขึ้น
3: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักไร้008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักไร้2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
0: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
2: ไหวไหมครับพยักไร้ของเรา
1: ก็สบายมากค่ะ
0: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
3: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักไร้2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอ

0: ก็ยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
1: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
2: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
2: พยักไรของเราให้
1: พยักไร2485ผ่านค่ะส่วนพยักไร008ไม่ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักไร2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
3: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
1: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบ อย่างเส้นที่ตึงๆที่หลังนี่รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
1: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นการบ้าน
2: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรคณะอัศวกุลมากๆเลยครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยัคฆ์ร้าย2485แล้วก็พยัคฆ์ร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยว่ายท่อง
4: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้โดนหลอก
5: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป
2: ช่วงห้องวิจัยไว้และแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวท้องของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
6: สวัสดีครับ
5: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
7: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
5: ครับเฮ้ยนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
3: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
5: เอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
5: ค่
3: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
5: คือ
3: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะเพราะ74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค่ะ
5: แล้วนี่มีโรคประจำตัวอยู่2 3โรค
3: มียังมีอีกค
5: ่
3: ะความดันสูง
5: ความดันโลหิตสูงด้วย
3: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
5: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
3: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่ามันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้ดูหลอก
3: เนาะ
5: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
2: นิยมกันมาก
5: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
2: ไม่โดนหลอกนะคร
3: ับ
5: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
3: ใช่
5: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
3: ที ่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
5: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
3: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่มั้ยครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ม
3: ั้
5: ยการฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
3: เรากําหนดลมหายใจอ่ะเนาะ
2: ครูคนสวยไม่ได้หลอกเรา
3: ใช่ๆเนาะ
5: แล้วก็อีกอันน ึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
2: าม
5: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
2: แต่ผมก็ได้ลองครับชอบรู้สึกชอบมาก
4: ครับ
5: แต่แล้วอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อมดีขึ้น
4: เกี่ยวกับหลังอะไรเงี้ยเส้นหลังอะไรอย่างเง
5: ี้ยใช่ครับแล้วก็ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
2: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุไหมทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
5: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไป
2: ใช
5: ่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
2: คราวนี้คุณหมอจะสรุปภาพรวมของสุขภาพ
5: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วล่ะครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็ง

0: ากเลยค่ะ
1: ภารกิจสำเร็จนะครับ
2: เย
1: ี่
2: ยมมาก
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
1: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารและก็พยาคราย2485คุณแม่รุ่งการดาเบญจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
3: ขอบคุณครับหมอ
4: ครับ
1: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยาคราย ไวทองสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ีครับผม
0: วันจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
1: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
0: อ๋อนี่โยคีเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องอดทน
1: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
0: อ๋อมาทำโยคะ

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมพลาดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: เอาเว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไรคุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
3: ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้ลงมาเดี๋ยวตกเล่นอะไรอ่ะงานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ออกผลแล้วใช่ป่ะดิฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดี

0: ใครเป็นแม่เธออ่ะฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่า

0: คือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะเพราะพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับไงมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นแล้วเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนมาพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเนี่ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
4: อม
5: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
4: ค
5: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทแล้ว
5: คุ
4: ณหมอว่ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์นะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่าง อาการทางร่างทางสมองกับอาการทางประสาทเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมๆกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
5: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ครับแต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19ตอนนั้น
4: 18 19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
4: ค
5: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปแล้วก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
4: ้
5: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
4: ม
5: ที่เรารู้จัก
4: คร
5: ับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
4: ้
5: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
4: อ
5: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
4: ่
5: ครับ
4: คุณศตวรรษมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
5: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ย ของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้

0: จอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของ

0: ตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆยากมากที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ตื่นสายอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือว่าเฮ้ย
2: รอก่อนจะรีบไปไหนอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวเดินเร็วหน่อยที่โอ้
2: โหไม่ปลุกอ่ะ
3: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
2: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได้

0: กำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
1: หุ่นใหญ่พาซ่า
2: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
3: อ
2: ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไปถามไว้ชัดเจน
3: แล้วเธอจะไม่ได้เลยเนี่ย
2: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
1: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษวรจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอิสสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
2: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
4: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
4: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆเหรอ
4: ครับ
2: หยุด
3: ใหญ่เลย
4: นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
3: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
2: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
4: ๆหวานไหมคร
2: ับ เฮ้ย
4: อร่อยอร่อยมาก
3: อร่อยก็ไปกินบ้านดิ
4: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
5: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
4: เราไม่เอาก็
5: เอา
4: น้ำตาล
5: แทน
4: น้ำตาลได้มากกว่า
2: อ่ะผมเขย่ามาให้แล้วลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
3: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
2: เนาะ
3: หวาน
4: หวานหวานแบบเย็น
3: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
2: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
1: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
4: อ
2: ๋
4: อเหรอ
2: เห็นได้มาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหมคร
6: ับก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
2: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
6: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
2: โอ้น่ากลัว
6: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
2: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
6: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
3: โอ้ที่รุนแรงแล้วเน
6: ี่
3: ย
2: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
6: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหนึ่งก็เล็ด
2: ปิดออกมาอย่างเง
6: ี้
2: ยอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
6: ส่วน
3: รู้เลยเหรอ
2: มันเดินอย่างเงี้ยเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
3: เหรอ
2: ทีมงานเรานี่แหละมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยจะเป็นโรคนี้
6: ใช่แต่ว่าผู้สูงวัยนะใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
4: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
2: โอ้นี่นะ
4: น้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
3: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
2: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
7: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
3: เป็นไง
2: อุ้น
6: ไม่ได้กินน้ำ
2: เลย
6: ต้องก
2: ินทั้งคุณเลย
5: ทำไมไม่บอกก่อนเล่า
2: หมอมีทานไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
4: เป็นไร
2: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
6: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารยับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
4: ครับ
2: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
6: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
4: ับ ก็ป้องกัน
6: แค่ป้องกันใช่
2: แต่ก็ถือว่าดี
6: ครับ
2: กับระบบทางเดินปั
6: สสาวะของเรา
2: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
5: โอ้ยตาทำพิซซ่า
2: พิซซ่าอะไร
4: ได้ขึ้นแล้วน้ำตาล
2: นี่น้ำตาลมะพร้าว
4: น้ำตาลมะพร้าว
2: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
4: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
2: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
4: ก็กลับไม่ได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
2: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
8: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
8: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
6: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
5: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
2: หมอโอเคไหม
6: ได้อยู
5: ่
2: ได้อยู่
5: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
4: ถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
2: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
5: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิดเดินน่ะก็อย่างเงี้ยไปได้ด้วย
2: เหนื่อยใจจังเลย
5: เอาวนกลับได้ด้วยเหรอ
2: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นมากไม่ต้องหลบจับ
5: ครับผมเฮ้ยอยากไป
2: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
4: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
6: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับลุง
4: 70
5: ทั้งวันเฮ้ย70เหรอ
2: ได้อีเท่าไหร
5: ่7
2: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วอ่ะฮะ
4: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
5: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บนะอันนี้เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
2: น้ำตาลก้อน
5: น้ำตาลก้อนโอ้โห
2: ไม่ได้มีอะไร
5: เลยผมไม่ได้ทำ
4: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
2: คร
4: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
2: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
5: เขาให้ยอดกันริบริบริบริบรีสองแสนแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทั้งอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จไปก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
5: เฮ้ยอย่าง
4: น
5: ี้เลยเหรอ
4: เนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
5: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
4: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
2: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
4: ให้มันลงไปตรงก้นไง
2: อ๋อผมเข้าใจละ
4: ใช่ไหม
2: คือเราหยดแบบเนี้ยเราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
4: ้
2: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
6: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหรือเปล่า
4: ใช
2: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
6: โอ้ยจริงๆต้อง
2: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
6: น
2: ี้ใช่ไหมครับ
6: อันนี้ออริจินอลออริจินอล
2: มันชิมได้ยังครับ
8: ได้แล้วค่ะ
2: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
8: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
2: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีทลองเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยนี่เฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
5: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
2: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
9: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack บอกให้ฟังไหมเพลงที่ดัง
3: มีหิ่งห้อย
2: ท่าเต้นตรง
3: ป่าละปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
2: ้มันริบหรี่มากไง
3: แต่แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่ว่า10ปีที่แล้ว
2: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
3: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอายิ่งให้เราเป็นทริโอ
3: ทริโออ
2: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
3: ค่อยๆก่อนปริบปริบปริบปริบปริบปริบสองแสนแต่นี่ผมมันเคิร์มแล้ว
2: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
3: กูว่าเล
2: ยไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
3: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนัดเพราะแกเนี่ยมันไม่ทำอะไรไม่ได้
6: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
2: อย่าไปพูดอย่างนั้น
3: เฮ้ย
6: ดังดังไหมครับดังไหมคร
3: ับ นี่ดูตา
6: โอ้โหงี้เลยนะคร
3: ับ โอ้โหภาษาเป็นโคตรโคตร
2: รู้จักวง Be My Guest ไหม
3: ผิดที่เราเจอกัน
2: เห็นไหม
6: เ
2: ห็นบ้างไหม
6: ของคุณก๊อฟอ่ะ
2: คนอื่นรอแต่ผมแต่งผมแต่ง
9: คือการอั้นฉี่ครับ
10: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
11: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
6: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
3: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
6: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
2: เสื่อมตามวัยอ่ะ
6: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
2: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
6: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
2: เป็นไหม
3: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
6: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
3: พราะว่าฉี่อย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
6: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
2: ผิดปกติใช่ไหม
6: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
2: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
6: ใช่
2: เพราะอากาศมันร้อน
6: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
3: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
6: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
3: ใครจะมากน้อยแล้วแต
6: ่ใช
2: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
6: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
2: ฮะ
6: ปลามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
3: ขวาลูกมันไม่ตกใจเลยนะ
2: คุณจะตกใจนี่เขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
3: เออผมไม่รู้เอ้ยไหลละ
2: อะไร
3: เหือดีข้างหลัง
2: ตกใจอยู่ว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
3: เหือ
2: เห
3: ือ
2: เหือไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
6: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกนี่ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
2: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
6: อาการก็หลักๆผมว่ามี2 อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
2: ครับไออีเป็นป่ะ
3: โอ้โหถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่ที่ไหน
2: ปวดไปดวง
6: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งเนี่ยก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
2: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
6: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
2: โอ้โหอย่างไออีอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายมั้ย
6: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
3: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
6: ผู้หญิงก็มีครับ
2: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
6: ไปเข้าห้องน้ํา
2: อย่าอั้น
1: อีก1กิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทําว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทําว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
2: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ 1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
12: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
2: ทำไมมันนานอ่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
12: เพราะมันจะสักอย่างนี
2: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
12: แล้วไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
2: แล้วก็แปะไอ้แล้วก็มาสติ๊กเกอร์เนี่ยนะกว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
12: ครึ่งวัน
3: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยวางไม่ขึ้นโอ้โห
2: ลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
12: โทรมาได้ทุกวัน
2: อ๋อลุงพร้อมมาได้
12: ฉันอยู
2: ่กี่โมงถึงกี่โมง
12: ทั้งวันเลยก็ได้
2: จริงป่ะ
12: จริง
2: 4ทุ่ม
12: ยัดระวังเลยก็
3: ให้รู้สิเ
12: พื่อนใช่ว่าไม
3: ่ให้รู้สิเพ
12: ื่อนจริง
2: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
12: ฉันทำมาตั้งอายุ14
2: 14
12: ปีนี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกา
3: อ๋อใช่
12: โยนก็พอนั่นเราต้องจับเงี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
2: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
6: า
2: ะ
6: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
12: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
2: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
12: มันลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือเอาแข่งทรายอย่างเดียว
2: อ๋อเหรอ
12: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี้ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
2: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
12: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
2: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
12: ับ ได้
2: มือลุงนิ่ง
6: นิ่งเน
2: า
6: ะ
2: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
12: แผ่นเดียวก็ได้ไง
2: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
13: ครับ
2: เราเล่นว่าวไม่ได
13: ้ทำไมล่ะครับ
2: อาอีไปเช็คดูแล้ว
3: 1ลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
2: ทำไมอ่ะ
3: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
2: คึกคักอยากจะอวดหญิง
3: ใช่อยากจะอวดหน่อย
2: โอ้ตายละแปดจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
2: อ
3: ัน
2: นี้เหรอครับ
3: เอาลองเข้าปากดู
2: เ
3: วลา
2: ไอ้โมจิสต์ตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเ
3: อาเนอะ
2: เหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออ
3: ืม
2: เยี่ยมตีม
3: พอไปแล้วหรอเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
1: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
2: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
6: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
2: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
6: ่ใช่
2: มันขับของเสียออกมา
6: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรตรงนี้อะไรออกมา
2: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
6: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
3: ไม่ดีแล้ว
6: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
3: น้อยไป
2: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็กมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
6: คนที่ถือป้าย
2: นี่แหละเขียนเมื่อกี้เลยครับหมอตอบเขาหน่อย
6: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตอนไหนไม่ได้จะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
6: ใช
3: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
6: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
6: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
2: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่า น่าจะเป็นกันพอสมควร
6: ใช่
2: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่ๆอ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
2: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
6: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ200-400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
2: แล้วพวกที่เ

0: ันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดิมปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
1: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
2: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
0: ้ครับ
2: เราดูแลได้
0: ครับ
2: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
0: ครับ
2: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
0: ครับ
3: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพรับอีกนะครับ
2: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
1: ครับเอ้ยโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
4: ่
2: ย
4: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
2: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
4: กับชาติให้หวาน
2: กับชาติให้หวาน
1: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
4: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
2: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
4: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
2: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
4: ใช่
2: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
4: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรมเพชรจะแข็ง
2: ลอกไส้ด้วย
1: ท
2: ุ
1: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
4: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรมเพชรหายเค
2: ยโอ้15วันผ่านไป
4: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบรมเพช
2: ร
4: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
2: ขายถุงเท่าไหร
4: ่กิโลละ700ค่ะ
2: เออคุ้มอยู่อ่ะต่อ อ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
4: อันนี้ถ้าสมมติละหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าไข่ความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
2: ครับ
4: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรมเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรมเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
2: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
4: ใส่แล้วค่ะ
2: ก็กลายเป็นแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็แช่ไว้เลย
4: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
0: แต่ละ700ก็คุ้มนะ
2: คุ้ม
4: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
0: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
4: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
1: มากับชาติหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ตู้ตายละแปลกจังเลยอ่ะ
1: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
0: เผ็ดอ่ะ
2: แม่หมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
0: ก็มีความเผ็ดนิด
2: ๆบางมาก
0: แต่มันบางอร่อยดี
2: พริกแบบเผ็ดบาง
1: ๆ
2: อะไรอะไรอะไร
1: อร่อย
2: แท้จริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
1: เฮ้ยอร่อย
2: ให้มาลอง
1: เวลาวูดจัสต์
2: ตูดได้เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
1: นั่น
2: เหรอกินปุ๊บเสียงดีงี้เลยเหร
1: อLemon Tree Way
2: Lemon Tree
1: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งๆๆๆเลยเฮ้
2: ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะหรือไหม
0: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานนะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
2: กินแค่พองามอ่ะ
0: ครับ
2: พอหายยากแค่หมดจานเนี่ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
0: ่ทานขึ้นทานข
2: ึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
4: จ้า
2: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
0: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
2: เออ
1: ข้าวมาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
2: ใช่
1: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
2: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ไอ้ขอบคุณครับ
1: ครับผม
2: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: ลุ้นใหญ่พาซ่า
2: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นก็ไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
1: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
2: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับ
1: มือ
2: พอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะแต่ให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
1: มือพอดีเดียวพอดีเดียวหมอไม่ต้องเยอะ
2: อาจจะคิดว่าเราเล่นอะไรกันไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงเอา
1: เออ

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสัก6โมงจะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างเหมือนปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้
ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กๆเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียม

ัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นไอ้เขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอ้การที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่ปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้อง
ปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆคือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์เขาบอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายตัวนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นอ่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกอขอหรือจนกขกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มัน
ช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้นะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทําของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้กันของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็มีจะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาก็คือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะอันนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรณีแล้วสตินี่เป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสติเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติ
แต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็

อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปว่าอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิง
อบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทํานองหลวงประกอบทํานองราชและแต่งเป็นอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะประวัติธงห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหัศจรรย์แห่งโลก 1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อ7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกรอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัดประวัตินาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกัลในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมาย
ไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลทิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ 2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยว่าหนีหนี้เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพอใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าเป็นยังให้ยืมได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อกมลทิตมาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรไปเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้เด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย 700,000 กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว 700,000 กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์
เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้ท่านต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆเรียกมันมาเถอะถามมันสักสองคำจะกินอะไร

มองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลชิตมาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอะไรท่านทั้งหลายได้ฟังมหาแช่ไวยากรณ์ชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเถอะว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเชิญท่านถาหลงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้ามีวัดไหมโยมไม่มีแล้วช่างเชิงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนอะไรเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอ่ะฮะเขาวังอ่ะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุฬามณีเจดีย์ไม่มีพุทธเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านถ้าไม่มีพุทธเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละเพราะฉันดอนอยู่

ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยไหมยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจไหมชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็วันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาร้าถวายพระไปหม้อหนึ่งเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพนทำปลาร้าท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะให้เด็กมาลงปลาร้านะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาร้าเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปเตือนให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะ100ตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3วันนะฝันหมด100ตัวเอาไปถวายพระเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระชนนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นดิสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ 1. พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเรา

เด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมแล้วนะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาไปแจ้งเพราะฉันนอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้วบวชเนรสองครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าจะชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสนองก็บริจาคลงทาน6แผ่นลงทาน6แผ่นแล้วบริจาคช้างปัจจินาเคนให้กับมังกรินคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระชนดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อกลหนไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระชนดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างราว100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700

อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะฮะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลิกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดรแล้วไปขอพระนางมัทสีถ้าพระชนดรให้พระมัทสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตตถรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวีก็แปรเป็นทวีชาเทศเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปชนีทั้งสององกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บริเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประ

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดอนนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถว

เถื่อนทุราชพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสเวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษพิวันผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบได้มารยาท

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมหาดมัดสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่า

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนักแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะหมู่มารมนทินอันเป็นทาน

ินีนาโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสัพพันยุตยานในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานก.ล.ต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานก.ล.ต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้าง แต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างงั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
7: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
6: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
7: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
6: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
7: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพะเห็นด้วยจ้า
6: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
7: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาท หนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆ ดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกร็งมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความ

0: ปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
1: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
1: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ๋อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำ

0: เล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันค่ะ
0: นาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ อันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี้
0: ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อน
0: อ
1: ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะหาซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ปึ๊บใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัวนี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
0: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาทีดีคะ
1: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
1: ทุกวันเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิน

0: มงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา5โมงเย็นช่วงนี้เนาะให้สีเข้มๆดีกว่าน
1: ี
0: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
1: ป
0: ั่นสินทัก5โมง45ดีไหมคะ
1: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
1: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี้ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
1: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลิฟแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ฮะว้าวสวยสนุก
3: เย้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
3: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
4: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ่
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
4: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
4: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: Hey babyได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉี
6: เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทิตย์ทีทีหอมหอม
3: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
6: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งนินดานินดานินดานินดานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
6: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
6: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
6: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
7: โอ้ยเฮ้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
6: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
6: อีกนิดนึง
7: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
3: ฮะ
6: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
6: เย้ถึงแล้ว
4: แจ็คพอตตากแล้ว
6: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตาบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
7: เฮ้ยเข็มทอง
6: เฮ้ยย้ายแล้วย้ายแล้ว
7: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
6: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
6: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
6: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
7: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
3: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
8: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตันหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:00 น.

0: า1นาทีเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ
1: ่ออย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: ครับ
2: ครับ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนัง

0: ออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีตุกตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆขาสังเกตไหมว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเมื่อเช้านะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าตอนที่เด็กๆนะคะกำลังยืนเข้าแถวเนี่ยเหงื่อออกเลยใช่ไหมคะใช่บางคนเพื่อนๆบางคนบอกว่าโอ้โหเหงื่อเยอะจนเสื้อเปียกเลยแต่ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของใครคะของตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีข่าวนะคะและเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังค่ะคุณครูแพลวนะคะได้ติดตามโซเชียลแล้วก็เจอคลิปหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยเป็นคลิปแม่ไก่ค่ะแม่ไก่ตัวหนึ่งนะคะกำลังยืนอยู่บนท่อน้ำซึ่งเป็นตะแกรงคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็สงสัยค่ะเด็กๆค่ะว่าทำไมแม่ไก่ตัวนี้นะถึงมาอยู่บนท่อระบายน้ำอยู่ตั้งนานเดินวนไปวนมามันต้องเกิดเรื่องอะไรแน่ๆเลยจนได้ทราบค่ะเพราะว่ามีคนไปก้มดูตรงท่อระบายน้ำนั้นเผอิญว่าเจอลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่เนี่ยแหละค่ะตกลงไปในท่อระบายน้ำนั้นโชคดีที่ว่าท่อระบายน้ำนั้นนะคะแห้งและไม่มีน้ำดังนั้นนะคะคนที่ถ่ายคลิปนะคะกับพี่ๆนะคะที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยก็ช่วยกันเปิดฝาท่อระบายน้ำค่ะเด็กๆและช่วยลูกไก่ออกมาได้ทั้งหมด6ตัวเนี่ยแล้วแม่ไก่นะคะก็น่ารักมากๆเลยพอลูกๆขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแม่ไก่ตัวนั้นนะก็รับลูกๆนะคะแล้วก็ไปหากินต่อเห็นไหมคะขนาดสัตว์นะคะความรักของแม่ยังยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะเราเป็นมนุษย์คุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะมอบความรักให้กับครอบครัวด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยเด็กๆเห็นไหมขนาดสัตว์มันยังรักลูกของมันเลยใช่ไหมใช่เลยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างขอดูคนแรกวันนี้คุณครูแพลวขอเป็นพี่ต้นน้ำครับต้นน้ำมาเลยครับวันนี้พี่ต้นน้ำมีเรื่องราวอะไรมาฝากเพื่อนๆคะ
2: ตอนที่ไปกดเงินเสร็จแล้วไปกลับบ้านเสร็จแล้วพ่อก็เป็นโควิด
0: กดเงินกลับบ้านใช่ไหมคะพอคุณพ่อมีอาการก็เลยตรวจโควิดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วแบบนี้ต้นน้ำทำอย่างไรล่ะคะ
2: ให้พ่อพักไปก่อน
0: ให้พ่อพักใช่ไหมคะแล้วก็ต้นน้ำเนี่ยเขาก็กักตัวพร้อมกับคุณพ่อก่อนที่ต้นน้ำนะคะจะมาพบเจอกับเราก่อนที่ต้นน้ำจะมาโรงเรียนต้นน้ำเนี่ยก็ได้ตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าต้นน้ำไม่ติดโควิดนะคะปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยมีความรับผิดชอบมากๆเลยค่ะแล้วระหว่างที่คุณพ่อติดโควิดต้นน้ำช่วยคุณแม่ดูแลไหม
2: ช่วย
0: ทำอะไรบ้างครับลูก
2: ช่วยเอาน้ำให้พ่อกิน
0: ช่วยเอาน้ำให้คุณพ่อดื่มใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างใช่ไหมแล้วก็ต้องป้องกันด้วยใช่ไหมคะต้นน้ำใส่แมสก์ไหมคะ
2: ใส
0: ่ใส่แมสก์หรือหน้ากากอนามัยด้วยปรบมือให้ต้นน้ำด้วยคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่สโนค่ะเดินมาเลยสโนจับตรงม่วงๆตรงนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะสโนเล่าเลย
3: หนูเคยไปเที่ยวที่สวนหลังบ้าน
0: ไปเดินเที่ยวที่สวนหลังบ้านเป็นอย่างไรคะลูก
3: มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งพ่อก็เลยเก็บมะพร้าวมากินกับหนู
0: มีต้นมะพร้าวหลังบ้านอยู่หนึ่งต้นใช่ไหมคะแล้วก็เก็บมะพร้าวมารับประทานกันจำได้ไหมมะพร้าวลูกนั้นสีอะไรคะ
3: ส
0: ี
3: เข
0: ีย
3: ว
0: สีเขียวใช่ไหมเรารับประทานอะไรในมะพร้าวได้บ้างลูก
3: กินไส้สีขาว
0: โอ้กินไส้สีขาวเนื้อหรือเจ้ามันลูก
3: เน
0: ื้อเนาะโอเคค่ะมีเยอะไหมคะ
3: เยอะ
0: ถ้ามีเยอะวันหลังเอามาแบ่งคุณครูแพลวเพื่อนๆได้ด้วยไหมได้ใช่ไหมคะเอาขอบคุณล่วงหน้าเลยตบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างอย่ารอช้าเลยค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: yeah!

หลังจากที่คุณครูแพลวนะคะได้ฟังเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะก็ขอชื่นชมเลยค่ะเรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยบางคนนะคะเล่าว่าเด็กๆเนี่ยเลี้ยงกระต่ายค่ะและก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในการให้อาหารกระต่ายนะคะโดยการให้หญ้าให้อาหารและที่สำคัญนะคะช่วยเปลี่ยนน้ำให้กระต่ายด้วยขอชื่นชมเลยค่ะและมีเพื่อนๆบางคนนะคะเล่าให้คุณครูแพลวฟังว่ามีคนนะคะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือว่ากระเป๋าเงินนะคะก็เลยนำไปคืนเจ้าของเพราะว่าจำได้ค่ะว่าเป็นของเพื่อนในห้องปรบมือให้เพื่อนปลายทางด้วยเป็นคนที่ซื่อสัตย์น่ารักมากๆเลยค่ะน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะเด็กๆน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมน่าสิเพราะว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะใช่ไหมใช่เลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะในวันนี้นะคะก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแหละแต่ว่าขอทำข้อตกลงและทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมได้ถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้ให้เคลื่อนไหวเป็นอย่างไรช้าตามอะไรด้วยจังหวะแล้วถ้าครูแพลวขอแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะถูกต้องใช่ให้เดินเร็วตามจังหวะเฉยๆแต่เราจะไม่วิ่งไม่สไลด์เข้าใจไหมคะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนั่งตัวตรงฮึบคุณครูแพลวชื่นชมใบเตยใบเตยนั่งเรียบร้อยไม่แกว่งขาไม่ยกเท้าน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะพาเด็กๆเนี่ยได้หาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นไม่มีเสียงค่อยๆลดเสียงลงลดเสียงลงลดเสียงลงต่อไปนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกแต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ใครวันนี้ที่หาพื้นที่ไม่ตรงตามจังหวะคุณครูแพลจะให้เขานะคะนั่งแล้วก็ให้ดูเพื่อนเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ทำตามข้อตกลง เราก็จะมีบทลงโทษให้เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเราก็มีข้อตกลงร่วมกันใช่หรือไม่ใช่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะ
1: พร้อมแล้ว
0: กางแขนเลยหาพื้นที่นะถ้าได้แล้วยืนอยู่เฉยๆนะใครขวางเพื่อนอยู่ขยับด้วยBM ตรงจังหวะ

0: Mena. ไหนลองกางแขนให้กว้างสิคะบางคนยังชนอยู่ดังนั้นคนที่ได้พื้นที่แล้วกางแขนไว้นิ่งๆคนที่ยังชนเพื่อนอยู่ให้ขยับอีก3ครั้งเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงฮึบต่อไปคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องค่ะเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะขอถามเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกรับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมคะฟ้าใสล่ะลูกรับประทานแครอทใช่ไหมพีคล่ะ
2: ข
0: ับ
2: รถมอเตอร์ไซค์
0: ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
3: ทำท่าเครื่องยนต์
0: คุณครูแพลวถามเพื่อนปลายทางเพื่อนปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางรับประทานก๋วยเตี๋ยวตีพลาดไปนิดนึงทางต่อเลยตูนคุณครูแพลวขอชื่นชมคนที่หยุดตรงจังหวะพี่แม็กหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
4: นก
0: ขวัญเอ่ยล่ะคะ
4: แต่งหน้า
0: สโนว์ละลูก
5: ปัดแก้ม
0: โอ้โหบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางทอดไข่โอ้โหน่ารักมากแล้วหนูล่ะกำลังทำท่าทางขี่ม้าโหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรคะฉีกขาใช่ไหมต้นน้ำล่ะลูกกวาดบ้านน่ารักมากๆเลยโอติล่ะครับ
6: ซิกมา
0: โอเคค่ะซิกมาบอยนิลินค่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
7: พายเรือ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้หยุดอยู่ในท่าทางปั่นจักรยานค่ะให้เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวเดี๋ยวคุณครูแพลวรอเด็กๆก่อนคุณครูแพลวรอได้เพื่อนๆปลายทางก็รออยู่เนี่ยรอใบบุญอยู่เอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหานะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ฟังให้ดีก่อนนะแล้วค่อยไปนะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะเลือกอุปกรณ์จากมุมประสบการณ์นะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวพร้อมกับอุปกรณ์นั้นโดยเราจะเลือกจากมุมประสบการณ์คนละ1ชิ้นแต่เด็กๆจะต้องไม่หยิบนะคะหรือเลือกของที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นของมีคมหรือว่าของที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปเพราะเด็กๆอาจจะถือไม่ไหวพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพลวจะเคาะให้จังหวะ

0: นะคะแล้วให้เด็กๆไปหยิบแล้วกลับมายืนที่เดิมของตนเองได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะคุณครูแพลวเคาะช้าๆดังนั้นต้องวิ่งไหมคะ